0: คนปรับขึ้นทั้งแผงเลยฮะรุ่นเก่าก็ขึ้นฮะอาจารย
1: ์คือตอนแรกลิซ่าก็คนนึงแหละที่คิดแบบนั้นแหละค่
0: ะ
1: ว่าเดี๋ยวจะซื้อ17ก็ได้พอ18ออกมาโอ้โห
0: เพราะ iPhone เขารู้ไงiPhone เขารู้ไงคือแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าความต้องการของดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่า iPhone เขารู้อันนี้เห็นอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่าการใช้แกดเจ็ตการใช้การเชื่อมต่อคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการบริโภคนะในส่วนของ data อาจารย์ผมโยงเข้าเรื่องนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แน่นอนพอคนใช้เยอะขึ้นแบบนี้การใช้ data ก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้ง data center ทีเนี้ยมันก็เริ่มมีประเด็นคือก่อนหน้านี้เราดูเหมือนว่าหุ้ยเรามองว่า data center เนี่ยคือโอกาสอ่ะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างรายได้สร้างนู่นสร้างนี่แต่ทีนี้ในมุมกลับเริ่มมีคนตั้งคำถามละว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า data center เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสจริงๆหรือมันคือวิกฤตมันคืออะไรกันแน่หรือมันคือภาระอย่างที่อาจารย์โจกหัวเอาไว้เนาะเพราะว่าเราเริ่มเห็นข่าวที่ผ่านมาแล้วมีการกักตุนน้ำมันแล้วก
2: ็
0: น้ำมันอยู่ใน data center ตั้งอยู่กลางเมืองแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะยังไงอาจารย์ทีนี้ภาพที่มีต่อ data center เนี่ยเริ่มเคลือบแคลงและ skeptical แล้วนะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ครับเชิญเลยครับอาจารย
2: ์ครับเป็นหัวข้อที่สุกที่แล้วหัวหน้าเจตบอกว่าผมเนี่ยไปพูดไปมาพูดเรื่องนี้หน่อย
0: ใช่ขอ
2: เป็นแบบนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วที่เมื่อกี้ดร.เจตพูดถึงว่ามีการใช้น้ำมันแล้วก็ถ้าดูฟังตามข่าวก็มีน้ำมันรั่วออกมา
0: แล้วครับ
2: คืออันนี้ผมคิดเองนะผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยไอ้ที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยมันรั่วจากมันเกิดจากการรั่วของมันเองหรือมีคนทำให้มันรั่ว
0: ซับซ้อนซ้อนเงื่อน
2: อันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าอะไรมันมีข่าวเรื่องว่ามีการกักตุนน้ำมัน200,000 ลิตร
0: ใช่เป็นแสนลิตรนะครับ
2: เป็นแสนลิตร
0: ครับ
2: ก็ผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีการเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายหรือเปล่ามีการกักตุนน้ำมันเนี่ยก็อาจจะมีการทำปล่อยน้ำมันลงในคูคลองต่างๆซึ่งกระทบกับประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ data center รอบปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วdata center นี่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันคืออะไร
0: อาจารย์เอาอาจารย์ขอคำถามแรกเลยอาจารย์ถูกต้องแล้วกำลังจะถามพอดีว่าก่อนอื่นเลยเคลียร์กันสิครับอาจารย์เผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่ามันคืออะไร data center เนี่ย
2: สิ่งที่เราใช้กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือการแลกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีทั้งหมดไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมีตัวชิปตัว AI อยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับเอาคอมพิวเตอร์หลายๆตัวไปอยู่ในอาคารหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
2: คอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีชิปมีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นในห้องในอาคารเนี่ยที่เป็นศูนย์ data เนี่ยมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หลายๆตัว
0: ครับ
2: เป็นร้อยๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นพันๆตัวในอยู่ในนั่นพออยู่ในนั้นเนี่ยทำไมต้องไปอยู่ก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารใช้คลาวด์ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการ
0: สารพัด AI
2: อะไรประมาณนี
0: ้
2: ฮะอันนี้พอไปอยู่รวมกันในห้องหนึ่งอาคารใหญ่ๆเนี่ยเฉพาะที่เราใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็ร้อนนะใช้นานๆเนี่ยมันร้อนเราก็พักเครื่องบ้างในแต่ละวันอันนี้ลองดูที่มันเป็นอยู่กันหลายๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นแสนๆตัวมันก็ร้อนก็ต้องเอาแอร์ไปเป่าให้มัน24ชั่วโมงด้วยนะไม่ได้เป่าช่วงใดช่วงหนึ่งนะเป่า24ชั่วโมงเอาน้ำเนี่ยไปรอเย็นให้มัน
0: ครับ
2: จนมาเลเซียเนี่ยเขามีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบ้านเราเนี่ยเขากำลังคิดว่าจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นน้ำรอเย็นให้data center
0: อ๋อคือมาเลเซียก็มีนะ data center คือไม่ได้มีแค่เราเนาะประเทศอื่นก็มีนะโอเคครับ
2: ดร.เจตครับใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยเอามาแวะกันตรงนี้หน่อยใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยก็คือวัดจากมูลค่าการตลาดของ data center ของอุตสาหกรรม data center
0: ครับ
2: ของโลกดังซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคำว่าใครเป็นใครก็คือประเทศไหนเป็นเจ้าของ data center ขนาดนี้

0: ี้ในอุตสาหกรรม Data Center คือวัดจากมูลค่าการตลาดมูลค่าการตลาดคืออะไรก็คือรายได้ของบริษัทของ Data Center ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมูลค่ามันเท่ากับใกล้เคียงและเท่ากับ GDP ของประเทศไทย
1: โอ้โห
0: ใหญ่มากเยอะมากนะ
1: ฮะส
0: แล้
1: พ
0: ว
1: ั
0: อ
1: ด
0: ีกห
1: ม
0: ้า
1: าก
0: ปีมีการคาดการณ์ว่าอีก5 ปีหลังจากเนี้ยมันจะเพิ่มใกล้เคียงกับเพิ่มขึ้น2 เท่า
1: ครับ
0: ของปี2025
1: ครับ
0: เพิ่มสองเศรษฐกิจไทยเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ500,000 กว่าล้านเหรียญ Data Center เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นประมาณนั้น
1: ครับ
0: แล้วอีก5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตมากเลยเกือบ2 เท่าประเทศอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดแล้วก็เป็นเจ้าของ Data Center ขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือ1สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: 2ยุโรป
1: อือฮึ
0: 3จีน
1: อือฮึ
0: อาเซียนมาเป็นอันดับที่4
1: ครับ
0: อาเซียนที่โตมากขนาดนี้ก็จะมีมาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็ติดอยู่ในอันดับท็อปไฟแล้วกันในอาเซียนเนี่ย
1: อืม
0: ก็ใน4-5ประเทศนี้ที่มี Data Center เข้าไปลงทุนเยอะมาก
1: อือฮึ
0: ในนี้ปี2025เบอร์หนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเบอร์สองก็คือยุโรป
1: ครับ
0: เบอร์สามคือจีนแต่ในอีก5 ปีข้างหน้าเบอร์หนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรม Data Center สูงที่สุดเนี่ยยังเป็นสหรัฐอเมริกาแต่สัดส่วนของมูลค่าการตลาดของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากมาก
1: ครับ
0: ลดลงอย่างมากมาก หรือมีโอกาสที่จีน
1: จะแซง
0: จะแซง
1: ครับ
0: เพราะนั้นใน5 ปีข้างหน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่ว่าสัดส่วนมูลค่าการตลาดของ Data Center สหรัฐอเมริกาลดลง
1: ครับ
0: สองเป็นจีนที่มาใกล้เคียงขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆในอาเซียน
1: ครับ
0: อาเซียนอาจจะไปอยู่อันดับ3เมื่อกี้อันดับ3นี่เป็นจีนแต่จีนขึ้นไปเป็นอันดับ2
1: ครั
0: อ
1: บ
0: าเซียนมีโอกาสขึ้นไปเป็นอันดับ3ของอุตสาหกรรม Data Center โลกอันนี้โลกอันนี้มาดูในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผมต้องฉายภาพแบบนี้นะครับว่าการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยใน2 ปีที่ผ่านมามันโตมากมากเลย
1: ก้าวกระโดดเลย
0: ใจ
1: ใช่ไหมคร
0: ว
1: ับ
0: ่าในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามีเกือบ50 แห่งอ่ะแต่ไ
1: ค
0: ม่
1: รั
0: รู
1: บ
0: ้อยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างที่เป็นข่าวนี่ก็เราได้เห็นชัดเจน1 แห่งแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันเยอะแยะมากมายมันจะอยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ครับทุนต่างชาติที่มาลงทุน Data Center เนี่ยก็ต้องไปดูทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใน2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ถึง1 ล้านล้านนะทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ถึง1 ล้านล้านปัจจุบันเนี่ยทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเกิน1 ล้านล้านบาทนะครับบาทนะครับไม่ใช่เหรียญเกิน1 ล้านล้านบาทถ้าเรามองในแง่ของทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตโอเคเราแฮปปี้แต่ประเด็นเราแฮปปี้อาจต้องมานั่งเคลียร์กันนะครับว่าใครแฮปปี้ใครสุขใครนั่งกุมขมับใครต้องปิดตัวลงไปอันนี้ต้องมาเคลียร์ทีนี้แต่ในแง่ของเงินที่เข้ามามันเยอะแน่ๆผมเพิ่มเติมอย่างนี้นิดนึงคุณลิซ่าว่าใน10 อุตสาหกรรมทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีหลักๆก็จะเป็นการเกษตรและอาหาร2การแพทย์ลงทุนการแพทย์3เครื่องจักร4เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์5อุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมโลหะก็หลักๆก็น่าจะเป็นเหล็กเดี๋ยววันศุกร์อื่นๆผมก็จะคุยเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กมันหนักจริงๆฮะ
1: ครับ
0: แล้วอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่สะท้อนในหลายๆอุตสาหกรรมมาก
1: ๆครับ
0: อันนี้เป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาในลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็มีเคมีมีสาธารณูปโภคมี Data Center อยู่ด้วยโอเคในปี2566การลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนใน Data Center เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงการลงทุน10อันดับ Data Center ในปี2566มีมูลค่าการลงทุนอยู่อันดับที่9
1: ครับ
0: ใน10อันดับ ปี2568และต่อเนื่องในปี2569ซึ่งตัวเลข2569มี6เดือนแต่ไม่ว่าจะเป็น2568หรือ2569 6เดือนก็ตาม Data Center ขึ้นเป็นอันดับ1ขอทวนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อ2566ก็คือเท่าไหร่ล่ะ4ปีที่แล้วอ่ะ4ปีที่แล้วเนี่ย Data Center ไม่ได้ติดฝุ่นในอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้อันดับท้ายๆของ10 10
1: มันไม่ได้อยู่อันดับต้นๆฮะ
0: แต่พอใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย69 68เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นอันดับ1มูลค่าของ Data Center ขณะนี้เนี่ยนะครับใน2569 8แสนล้านบาท
1: ครับ
0: ต่อไป8แสนล้านบาทแล้วจากเดิมที่ระดับหมื่นกว่าล้านบาทจากเดิมระดับหมื่นกว่าล้านบาทขึ้นไป8แสนหมื่นไปเป็น8แสนล้านเลยนะเยอะมหาศาล
1: ก้าวกระโดดมาก
0: ใช่ทีนี้ถ้ามาดูสัดส่วนเนี่ยสัดส่วน Data Center ในปี66เนี่ยมีสัก 2% ขออภัยพอดื่มน้ำเป็น
1: ครับคือมันก้าวกระโดดมากเลยเนาะนะฮะ
0: ใช่ใน66เนี่ยมันสัก 2% ของ 100% อ่ะ Data Center 2% ใน 200% เอ้ยใน 100% พอมา68 69เนี่ย68เนี่ยสัดส่วนของ Data Center เนี่ยขึ้นไปแต่เกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งหมดและในปีเนี้ย6เดือนเนี่ยสัดส่วน Data Center ต่อการลงทุนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย 73%
1: ครับ
0: สัดส่วนของการลงทุนอันอื่นเนี่ยลดลงหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยกำลังวิ่งเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เยอะมากแล้วรัฐบาลก็ต้องการที่จะต้องการให้ GDP ประเทศเนี่ยมันโตมากๆก็เลยตัวเนี้ยคงจะเป็นอีกหนึ่ง
1: เป็นความหวัง
0: ปัจจัยหนึ่งความหวังที่จะดันให้ได้ 3% ให้ได้ 5% แต่เราต้องมาดูในรายละเอียดนะครับต้องมาเหลียวหลังว่าใครได้อะไรยังไงผลกระทบมันยังไง
1: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแต่ว่าผมมองว่าคำถามที่อาจารย์ตั้งเอาไว้เนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ได้ฉายภาพไปเห็นแล้วว่า Data Center คืออะไรมีความสำคัญยังไงจะเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยังไงท่ามกลาง GDP ที่เราค่อนข้างแย่กว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ตั้งคำถามเอาไว้ว่าใครได้ใครเสียนะและที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแต่ด้านดีผลกระทบเนี่ยที่เราจะต้องระวังและคิดให้รอบด้านเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับเชิญเลยคร
0: ับ คุณมิตรเขาเข้ามาเรียนแล้วนะ
1: ครับ
0: โอเคนิดผมคิดว่าผมพยายามจะให้จริงๆก็ตั้งใจจะพูดเป็น2 EP แต่ว่าเพราะว่าคำถามที่ดร.เจตถามน่าสนใจอาจจะไปจบตรงนั้นเลยก็ได้อาจจะเหลือ1 EP เดียวนะครับ
1: ครับเชิญเลย

0: ได้เลยครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสัดส่วนของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเยอะมากๆเป็นสัดส่วนสูงที่สุดและอัตราขยายตัวของการลงทุนใน Data Center ประเทศไทยเนี่ยเพิ่ม600%นะครับใน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ม600%เนี่ยมันมากมากมากเนี่ยมันมากก็เกิดคําถามเรื่องของเรามีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมแค่ไหนของเราเนี่ยเราได้ฟังประชาชนมองเรื่องนี้ยังไงเราได้ดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วหรือยังเรามีเรื่องกฎหมายในการเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือยังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยคัดผมยังไม่แต่บอกคัดค้านนี่ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาเนี่ยมีประชาชนสหรัฐอเมริกาออกมาคัดค้านใหญ่ที่สุดในของอุตสาหกรรม Data Center ประมาณสักใน42รัฐน่ะสัก140กว่าแห่งอ่ะซึ่งสิ่งที่เขาคัดค้านก็คือ1อยากให้เปิดเผยข้อมูลเรื่อง Data Center ไม่อยากให้ประชาชนของสหรัฐอเมริการับภาระค่าไฟอยากให้รัฐบาลคุ้มครองทรัพยากรและสุขภาพของชุมชนอยากให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมขีดเส้นใต้ครับจ้างงานที่เหมาะสมเนี่ย
1: ครับ
0: Data Center มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันต่างกับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมทั่วไปก็คือมันจ้างคนประจำเนี่ยน้อยมาก
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าประมาณผมคำนวณว่าประมาณสัก1,000 ล้านเนี่ยในการลงทุนจะจ้างคนประมาณ1 คนในเวลาเราพูดถึงเรื่องของ Data Center ที่ไซส์ขนาดที่เป็นไฟฟ้า20 เมกะวัตต์เนี่ยจ้างงานประมาณสัก10 กว่าคนเองนะ
1: คือมันจ้างงานน้อยมากเลยเพราะมีแต่พัดลม
0: น้อยมากน้อยมากน้อยมากมันอาจจะได้ตรงจ้างงานก่อสร้างตรงนั้นเนี่ย
1: ตอนแรก
0: ใช่ตอนแรกนะครับเพราะนั้นคนอเมริกาคัดค้านและก็ผลสำรวจของรอยเตอร์เนี่ย80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกาไม่สนับสนุน Data Center จนโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณจะเป็นคนยุคเก่าหรืออย่างไรอะไรพวกนี้ปฏิเสธของความทันสมัยนะผมข้ามไปที่ดร.อยากจะฟังแล้วกันก็คือวันแล้วประเทศไทยต้องทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี2 โครงการที่เขาคัดค้านกันหนักเลยนะครับในมิชิแกนก็คัดค้านในเวอร์จิเนียก็คัดค้านในเวอร์จิเนียเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปอยู่ตอนผมไปอเมริกาผมอยู่แถวเวอร์จิเนีย
1: ครับ
0: ผมอยากจะรู้ว่าโครงการเนี่ยมันใกล้กับที่ผมอยู่แค่ไหนมันอยู่ประมาณสัก30 กิโล
1: ครับ
0: ไอโครงการ Data Center ที่เรียกว่าดิจิตอลโครงการดิจิตอลเกตเวย
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันเป็นโครงการที่อยู่คือเวอร์จิเนียเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่อาศัยเพราะมันใกล้กับวอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ข้าราชการพวกคนทำงานก็จะอยู่ในนั้นเยอะสุดท้ายแล้วในโครงการดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยถูกฟ้องศาลและศาลก็ระงับไปอันนี้เป็นเคสของในอเมริกานะครับมาดูสิ่งที่ก่อนจะหมดเวลาสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำเพราะเวลาเหลือไม่มากผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยในการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีอุตสาหกรรม Data Center ตั้งอยู่ด้วยก่อนจะตัดสินใจก่อนจะอนุมัติให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้ฟังความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้น
1: ๆครับ
0: ด้วยอย่าตัดสินบนพื้นฐานของเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นเองพูดแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขาเน้นตัวเลขเขาต้องการผลกระทบทางเศรษฐกิจเขาต้องการให้ GDP ก้าวกระโดดเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าเม็ดเงินของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยมันช่วยทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้น สามารถแชร์ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ว่าผมเอาตัวเลขของเมื่อกี้ถ้าจำได้ในเบรกแรกเนี่ยผมพูดถึงการลงทุน Data Center เนี่ย800,000 ล้านบาทในปี2569
1: ครับ
0: แต่800,000 ล้านบาทเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะลงทุนลงมาตุ้มเดียว800,000 ล้านใน1 ปีไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะทอนเม็ดเงินลงมาในสัก สามปีได้สามปีเราก็อาจจะเป็นแต่ละสัดส่วนว่าเขาจะลงทุนปีนี้30% 40%อีกปีหน้าเป็นอีก40%ที่เหลือไปลงทุนปีที่สามซึ่งในแต่ละปีที่เงินใส่ลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ GDP ของประเทศมันโต
1: ครับ
0: เฉลี่ยแล้วใน3ปีของ800,000 ล้านเนี่ยผมคิดคำนวณมาแล้วเนี่ยจะทำให้ GDP โตประมาณสัก 1.7% ที่ผมไม่ปฏิเสธว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของประเทศมันโตจริง
1: ๆครับ
0: แต่ผมก็ตั้งคำถามเป็นตัวเลข GDP ของประเทศที่เราเห็นว่าโอ้โตเท่านั้นโตกว่าที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมายาคติคำว่ามายาคติของผมก็หมายความว่าคนครัวเรือนไทยก็ยังเป็นหนี้อยู่เต็มไป
1: แล้วก็ไม่ได้สร้างมันไม่ได้สร้างงานอย่างที่คิดด้วย
0: ใช่ SME ไทยก็ปิดตัวกันระเนระนาดไปหมดเลย
1: ใช่ใช
0: ่ล้มหายตายจากกันไปหมดเลย
1: คร
0: ับ เพราะมันเป็นมายาคติที่บอกโอ้ตัวเลขมันสวยหรูเฉลี่ยเนี่ยโตประมาณสัก 0.6% โอเคสิ่งที่ผมเสนอเมื่อกี้อยากจะให้ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจการลงทุน Data Center เพราะ 1. Data Center เนี่ยมันจะมาแย่งไฟฟ้า
1: แย่งทรัพยากร
0: ใช่แย่งทรัพยากรถูกต้องไฟฟ้าถ้า20เมกะวัตต์เนี่ย20เมกะวัตต์ที่เป็นข่าวในสื่อปัจจุบัน20เมกะวัตต์เนี่ยจะมาแย่งไฟของครัวเรือนไทยประมาณเกือบ 40,000 ครัวเรือน20เมกะวัตต์เกือบ 40,000 แย่งไฟของครัวเรือนไทย 40,000 ครัวเรือนถ้าโครงการของอเมริกาโครงการใหญ่มากๆที่ผมพูดถึงแต่ไม่ใช่โครงการในเวอร์จิเนียนะอยู่ในเท็กซ์ถ้าใจถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอยู่ในเท็กซัส
1: ครับ
0: ได้ไฟ 14,000 เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: ไอ้นั้นจะกระทบครัวเรือนของอเมริกา2ล้านครัวเรือนคือถ้าเกิน 1,000 เมกะวัตต์เนี่ย 1,000 MW เนี่ยมันจะกระทบครัวเรือนเป็นระดับเป็นล้านแหละเป็นล้านครัวเรือนเราไม่รู้ว่าขณะนี้อุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยเนี่ยไซส์ขนาดของไฟฟ้าที่เขาพูดกันเนี่ยระดับเมกะวัตต์กี่เมกะวัตต์แต่แชร์ถ้าทุกฟัง20เมกะวัตต์เนี่ยกระทบ 40,000 ครัวเรือนไทยเพราะนั้น
1: ครับ
0: 2ก็คือห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน
1: แต่แล้วยิ่งตอนนี้เรื่องของพลังงานผันผวนมากๆนะฮะ
0: ไอ้นี้ไปขอบคุณดร.เจตมากไอ้นี้เรื่องไฟฟ้าไปพร้อมเหมาะพอดีกับแผนการใช้ไฟฟ้าของไทยใน25ปีข้างหน้านะที่เขาเรียกแผนการใช้ไฟฟ้า GDP 2026
1: ครับ
0: ซึ่งในนั้นเนี่ยในแผนนี้นี่ก็ระบุเรื่องของ Data Center อยู่ด้วยถ้าแผนนี้ไม่สามารถที่จะฉายภาพความต้องการไฟฟ้าจาก Data Center จากอุตสาหกรรมใหม่ๆ Data Center รถยนต์ EV ได้ชัดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก25ปีข้างหน้านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยประชาชนชาวไทยจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้น
1: อ่ะนี่ไงครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วมีหนำซ้ำความห่วงกังวลเนี่ยนะอาจารย์สมมติว่าอ่านะอันนี้แบบถ้าเป็นผมเนาะอยู่ดีๆมีแทงน้ำมันเป็นแสนๆลิตรอะมาอยู่ข้างบ้านผมอะในชุมชนผมอะผม
0: ก็นอนไม่หลับแน่ๆ
1: ถูกต้องครับ
0: มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: หรือไม่ต้องระเบิดก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกอะสมมติจะรั่วด้วยความที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่อันนี้ผมก็สยองแล้วนะดังนั้นเนี่ย
0: ทั้งรั่ว
1: ท
0: ั้งกลิ่น
1: ใช่ทีนี้อาจจะต้องมีเรื่องของการวางผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมไม่ใช่ว่านึกอยากจะสร้างที่ไหนก็สร้างก็ต้องมาดูเรื่องแผนแม่บทต่างๆด้วยนะอาจารย
0: ์ใช่พวกเราอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพที่ฟังผมอยู่ฟังรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนอยู่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี Data Center อยู่ในกรุงเทพผมฝากคำถามก่อนจะจบประเด็น
1: ครับ
0: ทำเป็นโพก็ได้ท่านเห็นด้วยหรือไม
1: ่ครับแต่ว่านี่เรามาท้ายรายการอาจจะโพลไม่ทันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบโพลขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยนะอาจารย์จะได้เห็น
0: และ
1: ได้ดิสคัสกันแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาในประเด็นนี้เนาะอย่างเช่นมีท่านนึงผมไม่แน่ใจว่า ออกเสียงว่ายังไงนะคุณรูอินะฮะบอกว่ามันปล่อยความร้อนสูงมากนะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันมีเยอะๆจะเป็นยังไงอันนี้ก็ท่านหนึ่งที่พูดเอาไว้นะครับก็มีหลายท่านที่ดูเหมือนสนใจประเด็นนี้นะครับคิดว่าน่าจะยังต่อได้ถ้าเกิดมีประเด็นอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอาจารย์ก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับแหมนี่ตามคำขอเลยนะฮะ
0: ครับยังไม่หมดนะเดี๋ยว

0: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับก็เป็นประเด็นร้อนนะวันนี้ถือว่าเข้มข้นนะคุณลิซ่าตั้งแต่เราเริ่มต้นชั่วโมงกันมาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนี่เรียกว่าครบคันครบเครื่องแล้วก็มีหลากหลายแง่มุมเลยนะเป็นอาหารเช้าทางสมองนะครับให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เราต้องลาไปละขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์และก็มาพร้อมกันกับสายฝนด้วยนะคะวันนี้เดินทางกันก็ระมัดระวังวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะส่วนรับชมรับฟังกันได้นะคะรายการของเราผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะวันนี้ขอมาเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนเวียดนาม 14-16 กันยายนครั้งแรกในประวัติศาสตร์2ประเทศโอกาสครบรอบ50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม 14-16 กันยายนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของโตเลิมเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะ
0: มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศโชติครับอดีตพระวชิรยานหรือว่าหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากสังคมรับรู้เพราะว่าไปปรากฏคลิปเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิทางคดีครับมีการยักยอกเงินวัดไป92ล้านบาทนะครับดูรายละเอียดกันเลยครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจกองปราบนำหมายสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรนะครับหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแล้วก็เสพเมถุนจนกระทั่งช่วงเที่ยงครับตำรวจนิมนต์พระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียนมาทำการลาสิกขาให้โดยเจ้าตัวขอเวลาทำใจอยู่ครู่หนึ่งครับก่อนตัดสินใจยอมสละสมณเพศโดยสมัครใจโดยทิชโชตยอมรับว่าการกระทำของตนเองที่ทำผิดก็ยังบอกครับว่าเป็นห่วงศาสนาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสอบสวนจนดึกเลยนะครับจนกว่า

0: จายอมเปิดปากรับสารภาพนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำกำลังเข้าไปค้นกุฏิก็พบทรัพย์สินเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณทองคำแท่งหรือว่าเงินสดนะครับโดยนอกเหนือจากกุฏิของทิชโชตแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งยังนำกำลังเข้าค้นบ้านที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีของนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกายเอ๋สามารถยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนัก90บาทรวมมูลค่า6ล้านกว่าครับเงินสดอีก3ล้าน5แสน 92,300 บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบแล้วก็อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกฉบับครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มสมีโชตนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประกอบบรรยายใต้ภาพว่าล็อกสมีฉาวกองปราบนำหมายสารจับกุมพระวชิรญาณหรืออดีตเจ้าคุณอติโชตอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงได้คากุฏิวัดหลังเบียดบังเงินทำบุญนับร้อยล้านบาทไปให้กับนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองอายุ47ปีหรือว่าสีกาเอสาวคู่ขาแล้วก็ไปพบคลิปสัมพันธ์สวัสดิ์มัดแน่นดิ้นไม่หลุดด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดหัวบอกอย่างนี้ครับว่าจับเจ้าคุณยักยอก92ล้านคลิปสวัสดิ์โต๊ะกลมว่อนตำรวจยื่นหมายขณะนั่งฉันเช้าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนายกคนดังเป็นลูกศิษย์เพียบนะครับกองปราบปฏิบัติการฟ้าแลบบุกรวบเจ้าคุณอติโชตสมภารวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงวัดดังกรุงเก่าอยุธยาต้นตำรับเหรียญองค์พ่อจตุคามรุ่นเหนือดวงยักยอกเงินทำบุญวัดนับร้อยล้านบาทโอนเข้าบัญชีหญิงสาวคนสนิทก่อนแปลงสภาพเป็นทองคำครับ
1: ซึ่งคนที่ออกมาแชร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นลูกศิษย์ค่ะของที่วัดนะคะก็เห็นว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อค่ะมีทั้งเรื่องของการยักยอกทรัพย์มีเรื่องของการเสพเมถุนนะคะทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งทางตำรวจกองปราบให้มาดำเนินการสืบสวนอยู่ประมาณ2เดือนค่ะจนสามารถนำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วก็จับกุมตัวไว้ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการนำโต๊ะซึ่งเป็นของกลางในคดีขนมาจากวัดมาที่กองปราบด้วยส่วนล่าสุดค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองปราบแล้วค่ะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษหรือว่ามีความเครียดหรือไม่ซึ่งทางสมีโชตก็ตอบด้วยท่าทีเรียบเฉยสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับเมื่อเดินทางไปถึงกองปราบนะคะก็เนื่องจากว่าตำรวจต้องใช้เวลาในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่จำนวนมหาศาลก็ทำให้คุมตัวมาค่อนข้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ต้องใช้ยานพาหนะในการขน4คันค่ะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันกระบะ1คันรถตู้1คันในการขนทรัพย์สินมาก็มีทั้งการตรวจนับเงินสดเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมเครื่องนับมาจนถึง4เครื่องนะคะด้วยเงินจำนวนมากมายมหาศาลส่งผลให้เกิดเครื่องขัดข้องพังเสียหายไปอีก2เครื่องระหว่างการทำงานแปลว่าเงินเยอะมากเลยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพขณะที่ทางกองปราบไปบุกรวบหลวงพ่ออติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสพเมถุนยักยอกเงินของวัด92ล้านปรนเปรอสีกาแล้วก็ถูกจับยอมลาสิกขาค่ะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะจับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เปสีกา92ล้านเช้าโฉดเสพเมถุนคาโต๊ะเผยต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอนุทินเคยห้อยคอบูชาโชว์สื่อวงการสงเช้ากองปราบบุกรวบพระวชิรญาณหรือหลวงพ่ออติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เกจิเมืองดังกรุงเก่าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอันเรื่องชื่อยักยอกเงินวัด92ล้านเปสีกาสาวคนสนิทปิ๊กต่อยันหลักฐานแน่นสืบนาน2เดือนพบเรียนแบบวัดประบาทน้ำพุตั้งมูลนิธิอมเงินวัตถุมงคลเสียหายพุ่ง100ล้านพบมีคนเกี่ยวข้องอีก 2-3 รายซ้ำร้ายพบเส้นเงินโยงบัญชีสีกาปีละหลายล้านแถมคลิปลับคาสวาด โชว์เอวหวานบนโต๊ะเจ้าตัวยอมจำนนเปล่งวาจาลาสิกขาด้านสีกาเอคนงามวัยเยาว์วัจกรถูกรวบด้วยตำรวจยึดโต๊ะของกลางคนบ้านเจอเงินสดทองคำพระเลี่ยมทองโฉนดที่ดินเพียบแจ้งข้อหาหนักปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินชาวเน็ตกุดภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงติดตัวโชว์สื่อชี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจค่ะ
0: มีเรื่องของการประชุมสภาพิจารณางบปี70วาระ 2-3 เมื่อวานนี้ก็จบไปด้วยเสียง338เสียงที่เห็นชอบนะครับโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิเศษนะครับที่มีนายโสพลสาลัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทครับซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องเป็นวันที่4ทางนี้ภายหลังอภิปรายเสร็จนะครับมีการลงมติแต่ละร่างในวาระ2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันจากนั้นครับเวลา 20:35 ที่ประชุมลงมติวาระ3ผลปรากฏว่า338ต่อ144เห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นอกจากนี้ก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการไปยังครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจากนั้นนายโสพลครับได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาร่างพรบ.งบปี70และก็สั่งปิดประชุมในเวลา 20:38 ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับมีอยู่ในไทยโพสต์ครับ14กันยามีเรื่องสุดช็อกสุภชัยโต้ฟ้อง229หัวสวผลไม้พิษล้มภูมิใจไทยสภาไฟเขียวงบ70ฉลุยมติสภาไฟเขียวร่างพรบ.งบ70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ3เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงหลังลากยาว4วันปชน.ปชป.ด่านหน้าถล่มกกต.ปมหัวสวและไอติมซัดไร้ประสิทธิภาพสนับสนุนอาชญากรรมประชาธิปไตยไอซ์บอกพวกปากว่าตาขยิบแนะเช็คตั๋วบินไปบุรีรัมย์เตือนระวังถูกเช็คบินย้อนหลังมาร์กบอกวิกฤตศรัทธาพุ่งสุภชัยโต้ฟ้อง229คดีหัวสวผลไม้พิษยัดไส้ล้มภูมิใจไทยย้อนกกต.เมินสอบสายสีส้มลั่น14กันยายนอาจจะช็อกมากกว่านี้โสพลเลื่อนถกยติไฟใต้และรายงานกกต.ไปเป็นสัปดาห์หน้าครับ
1: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและมวลชนเมื่อวานนี้ก็ไปจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนในประเทศไทยซึ่งวันนี้ค่ะเขาจะมีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวนะคะอยู่ที่ชาบัดในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอ่านแถลงการณ์4ข้อเรียกร้องนะคะโดยให้คุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเปิดเผยการถือครองที่ดินการดำเนินงานศูนย์ชาบัดรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่งสารยุติความรุนแรงไปยังอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งปฏิบัติตามกฎหมายและมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะยกคดีหัวสวรุมจี้ตัดงบสับเละกกต.สนธิปลุกสถานทูตยิวยื่น4ข้อจัดการเร่งด่วนมาตามนัดสนธินำมวลชนทวงคืนประเทศไทยรวมตัวชุมนุมหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลเรียกร้องให้แก้ไขและปราบปรามปัญหาทุนต่างชาติกรองอสังหาริมทรัพย์และใช้นอมินีไทยอย่างเด็ดขาดเตรียมเดินสายทั่วประเทศปักป้ายเตือนกกต.หากมีมติสวนทางปปประชาชนปมหัวสว.เจอระดมพลลงถนน 18-19 กันยายนแน่สภาถกงบ70วันสุดท้ายฝ่ายค้านรุมถล่มงบสตช.งบจัดซื้อชุด EOD แพง15เท่าผลิตได้ทีขย่มกกต.กลางสภางบองค์กรอิสระโยงพิรุธปมคดีหัวสว.พาดพิงภูมิใจไทยลุกประท้วงวุ่นตอบโต้เดือดค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ายังจะมีเรื่องของสถานการณ์ใต้นะครับแล้วก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาจจะต้องเดินหน้าต่อหลังจากชาวบ้านร้องขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อืม ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะ

0: ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้นะครับทหารตำรวจสนธิกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะบนเทือกเขาตะเวครับพบคนร้ายเสียชีวิตไป2คนครับความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังร่วม4ชุดปฏิบัติการนำโดยพันเอกปัญจพลทรัพย์บวรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48แล้วก็พันเอกลุพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสครับเปิดชุดการกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจนเกิดการปะทะเดือดกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มของนายอาบูอัชนันเจ๊แมในพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งหมู่ที่3ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจากการเข้าเคลียร์พื้นที่ป่ารกทึบตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พบคนร้ายเสียชีวิตไป2คนประกอบด้วยในอูเซงเจ๊มิงอายุ34ปีทำหน้าที่เป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องและผู้ขนย้ายวัตถุระเบิดแจกจ่ายแนวร่วมแล้วก็นายอูเซงมามะอายุ35ปีทั้ง2รายครับมีประวัติเชื่อมโยงกับเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมและเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอระแงะเมื่อ10มกราคมที่ผ่านมาครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสรุปเหตุปะทะเทือกเขาตะเวโจรใต้เสียชีวิต2รายพบหมายจับเพียบระเบิดยิงตำรวจและทหารคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้างอีก2ลูกครับ
9: ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารค่ะเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มากกว่า 320,000 รายมีพนักงาน 1.1 ล้านคนและไทยเราก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารหรือ Gastronomic Destination ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองค่ะจับมือกับธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการซึ่งแนวคิดของโครงการนะคะก็คือประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติกเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือ Insure Restaurant and Cafe ค่ะซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ ื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insure Restaurant and Cafe Plus ที่จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนการดำเนินโครงการทั่วประเทศค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
8: ลุ้นกันต่ออายุนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus หลังลงพื้นที่พบพ่อค้าแม่ค้าครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขอให้ต่ออีก 1-2 เดือนได้ไหมคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวขอสรุปภายใน2สัปดาห์นี้งบตอนนี้มีเพียงพอครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus โดยบอกว่ากระทรวงการคลังจะรับข้อเสนอไปพิจารณาหลังการลงพื้นที่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ขอให้รัฐบาลต่อโครงการนี้ไปอีก 1-2 เดือนยืนยันว่ามีงบหรือว่าเม็ดเงินเพียงพอสำหรับการต่อยุคโครงการและก็คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับข่าวดีมีเงินดันไทยพลัสตีปี๊บสินเชื่อ AI นกกระซิบเอกนิติแย้มข่าวดีฟังเสียงสะท้อนร้านค้าประชาชนเรียกร้องต่อไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดได้ข้อสรุปไม่เกินสิ้นเดือนยันยังมีเม็ดเงินเพียงพอรองรับคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบปิดช่องกู้เงินด่วนตามเสาไฟฟ้าครับ
9: มีภาพอยู่ในมติชนด้วยนะคะเป็นภาพนายเอกนิติค่ะไปเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจร้านค้านกกระซิบที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงของมติชนค่ะเอกนิติข้อกันยายนจ่อปรับสูตรลุ้นต่อไทยช่วยไทยพลัส2เดือนเฟสแรกสะพัด 1.5 แสนล้านคลังลุยสินเชื่อนกกระซิบรัฐบาลตั้งทีมแก้ปลาหมอคางดำค่ะ
8: 7:50 นาทีเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ศึก2สถาบันระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันหลังจากที่ทางรัฐมนตรีอว.ได้ออกมามีมาตรการจัดการพื้นที่การศึกษาของทั้ง2มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทที่มีมาอย่างยาวนานนะคะทั้งการปิดสถาบัน3เดือนให้ไปจัดหาสถานที่ใหม่ฝั่งปทุมวันค่ะก็ต้องหาสถานที่รองรับถ้าหากว่า3เดือนแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันอีกก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่ส่วนฝั่งอุเทนถวายค่ะก็สั่งให้หาสถานที่ใหม่ภายใน3เดือนหากยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดหาสถานที่อื่นในการรองรับการสอนโดยไม่อนุญาตให้มาใช้สถานที่เดิมแล้วก็มอบหมายทางจุฬาค่ะนำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในด้านของนวัตกรรมและงานวิจัยสำหรับประโยชน์ของคนไทยนะคะพอหลังจากที่มีมาตรการเหล่านี้ออกมาค่ะก็พบว่าบรรยากาศที่บริเวณหน้าทั้งสองสถาบันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเลยนะคะเพราะปกติแล้วก็จะมีนักศึกษามาเรียนกันค่อนข้างมากแต่ว่าเมื่อวานนี้พอหลังมีมาตรการเหล่านี้ออกมาปิดการเรียนการสอนก็ทำให้บรรยากาศเงียบเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะติดป้ายห้ามเข้าอุเทนปทุมวันจัดดูแลความปลอดภัยรายงานยศชนันโดยตรงทุก30วันรัฐบาลยืนยันกระทรวงอุดมศึกษาเดินหน้าตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาพิพาท าติอุเทนถวายปทุมวันจัดระเบียบความปลอดภัยเริ่มหยุดการเรียนการสอนทันที90วันปรับไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบย้ำทั้ง2แห่งรายงานความคืบหน้าโดยตรงรัฐมนตรียชนันทุกๆ30วันพร้อมให้อุเทนถวายดำเนินการย้ายไปสถานที่ใหม่ส่วนบรรยากาศทั้ง2สถาบันปิดป้ายเตือนเข้าออกห้ามเข้าออกพื้นที่ตามข้อกำหนดมีรปภ.ดูแลเข้มงวดและตำรวจสายตรวจสน.ปทุมวันแวะ

0: เรียนมาตรวจต่อเนื่องค่ะ
1: มีเหตุสลดนะครับสุนัขพิทบูขย่ำเจ้าของวัย70เสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับก็ทางตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุสุนัขกัดเจ้าของเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยณวมินทร์111แยก7แขวงณวมินทร์เขตบึงกลุ่มคทม.ครับจึงรีบไปตรวจสอบโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวริมรั้วหน้าบ้านพบศพนางวันดีอายุ70ปีนอนหงายจมกองเลือดในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงวอร์มขายาวสีเทามีบาดแผลถูกสุนัขกัดทั้งร่างเลยนะครับใบหน้าลำคอแขนหลายแผลนะครับโดยมีสุนัขพันธุ์พิทบูเพศผู้สีน้ำตาลเดินเพ่นพ่านอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ต้องใช้เวลานานครับจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาช่วยจับสุนัขแล้วก็เข้าไปดูศพผู้เสียชีวิตได้นะครับโดยจากการสอบสวนทราบว่าแม่บ้านที่พักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวแจ้งว่าตนพักอาศัยอยู่กับสุนัขนางวันดีเป็นเจ้าของสุนัขครับแต่ว่าในพักไม่ได้พักอยู่ที่นี่จะไม่อาหารทุกวันครับก่อนเกิดเหตุเข้ามาให้อาหารแล้วก็เล่นกับสุนัขตามปกติแต่ว่าสุนัขกัดแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตเลยครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสุนัขพิทบูขย่ำเจ้าของวัย70ตายเป็นรายที่2หลังเคยกัดคนตายมาแล้วที่ชลบุรีสุนัขพิทบูกัดเจ้าของวัย70เสียชีวิตเป็นรายที่2พบประวัติเคยกัดคนตายมาแล้วที่ชลบุรีเจ้าของใหม่สงสารเลยขอรับมาเลี้ยงก่อนเกิดเหตุสลดครับ
0: ส่วนเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะก็อยากจะมาเตือนภัยค่ะผู้สูงอายุประมาณ1ใน3นะคะพบว่ามีประสบการณ์หกล้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายต่อปีค่ะมีผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายต่อปีและเสียชีวิตจากการหกล้มมากถึง 1,500 รายต่อปีนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะกรมควบคุมโรคเผยผู้สูงวัยหกล้มเสียชีวิตกว่า 1,500 คนต่อปีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล 400,000 คนห่วงปี2573เพิ่มขึ้น2เท่าแนะวัยทำงาน 50-59 ปีเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมค่ะ
1: ทีมสุดซอยพลังงานครับลงพื้นที่ท่อระบายน้ำย่านพระราม3หลังขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันจากท่อระบายน้ำเก่าสั่งขุดเพิ่มเติมครับพร้อมเร่งค้นหารอยรั่วโดยเร็วโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวจิตติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับไปติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดเกิดรอยรั่วไหลของน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและก็ใต้สะพานพระราม3กทม.ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องเป็นวันที่2จากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พบน้ำมันที่มีน้ำมันผสมมากมาจากท่อระบายน้ำเก่าครับจึงสั่งให้ขุดเจาะเพิ่มเติมจุดใกล้เคียงเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่อาจจะยังมีการรั่วไหลอยู่รวมทั้งให้ระดมเครื่องจักรนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถค้นหารอยรั่วที่อาจจะมีเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดนะครับโดยประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าครับกระทรวงพลังงานลุยขุดสำรวจ24ชั่วโมงเร่งล่าต้นตอน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานพระราม3นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานสั่งลุยขุดเปิดหน้าดินต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3หลังตรวจพบน้ำมันเจือปนอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าพร้อมระดมกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุด24ชั่วโมงเร่งค้นหารอยรั่วและตรวจสอบทุกจุดอย่างรอบคอบครับ
0: มาดูกันที่สถานการณ์ไทยกัมพูชากับสหรัฐอิหร่านกันบ้างนะคะพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะสีหศักดิ์นำทีมถกอันคลอสไทยกัมพูชาคาดใช้เวลา12เดือนก่อนสรุปไร้ผลผูกพันสีหศักดิ์นำทีมถกคณะประนอมอันคลอสไทยกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์พร้อมถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดประชุมของทั้ง2ฝ่ายให้รู้จุดยืนและแนวทางคาดกระบวนการประนอมใช้เวลา12เดือนค่ะส่วนในแนวหน้านะคะทรัมป์ผวาแพ้หาเสียงจบศึกหลังเลือกตั้งทรัมป์ชี้สงครามกับอิหร่านจะยุติหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐขู่อีกรอบพร้อมโจมตีพิกแอคเมาเทนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการนิวเคลียร์สำคัญของเตหะรานอ้างพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับสืบสานศาสตร์พระราชาในพื้นที่บ้านนาคอใต้อำเภอโคกพัวจังหวัดปัตตานีศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองกรมพัฒนาที่ดินผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝกในโครงการฟื้นฟูบ่อปลาหนองณลาโจ๊ดนะฮะที่บ้านนาคอใต้ตำบลมะกรูดอำเภอโคกพัวจังหวัดปัตตานีเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พันเอกเอกทวุฒิคงคาเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้นโยบายสำคัญของพลโทนรทิศโผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เยาวชนและประชาชนความร่วมมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แต่ว่ายังสะท้อนภาพความรักความเข้าใจและก็ความสามัคคีอันแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ้านนาคอใต้ให้มีความให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสำหรับเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองการจับกุมเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังมีหลักฐานการเสพเมถุนและทุจริตเงินวัดการสอบสวนยาวถึงช่วงกลางดึกเมื่อเวลา 23:11 น.คืนที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบปากคำโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษบอกกล่าวหรือมีความเครียดหรือไม่สมีโชติตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยเพียงสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นไปยังอาคารด้านบนการเดินทางมาถึงกองปราบปรามในครั้งนี้เลื่อนเวลาออกไปจนดึกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลานานในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลโดยต้องใช้ยานพาหนะขนย้ายถึง4คันรถทั้งนี้ในขั้นตอนการตรวจนับเงินสดได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรมาใช้งานถึง4เครื่องแต่ด้วยจำนวนเงินที่มีมหาศาลส่งผลให้เครื่องนับธนบัตรเกิดขัดข้องและพังเสียหายไป2เครื่องระหว่างการทำงานผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปันเระเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ปะทะเทือกเขาตะเวยึดอาวุธและระเบิดพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายด้านชาวบ้านนับร้อยรอรับศพแน่นโรงพยาบาลความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลัง4ชุดปฏิบัติการเปิดชุดการกดดันไล่ล่าและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุบนเทือกเขาตะเวพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายได้แก่นายอูเซงอายุ34ปีมือประกอบและขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องและนายอูเซงอายุ35ปีทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงเหตุยิงถล่มจุดตรวจและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอระแงะนอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางอาวุธปืน M16 อุปกรณ์การประกอบระเบิดสารตั้งต้นและอุปกรณ์พักแรมได้อีกหลายรายการทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลื่นถลายตกเขาได้รับบาดเจ็บหัวไหล่หลุด1นายคือ10ตำรวจตรีณัฐภพเทพสุวรรณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องมีเครือญาติและประชาชนกว่า300คนมารอรับศพผู้เสียชีวิตโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้องและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายซึ่งขอเวลาดำเนินการเพียง30นาทีก่อนมอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามให้ทันภายใน24ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีกลุ่มวัยรุ่นร่วมทำพิธีละหมาดหายัดบริเวณลานจอดรถเพื่อขอความสันติสุขซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังคุมเข้มรอบพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนจากมือที่3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทและพิเศษสมาชิก B Number รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมราย
5: เพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
12: น้ำเต็มท้องหล่นน้องต้องลี
13: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดถ่ายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
14: ข้าวพายตะเวอร
15: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
14: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: คุยข่าวชาวท้องถิ่นด้วยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
17: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูการเปิดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงทองของว่าวังพนังตักกับ10กันยายน2569ที่ของว่าวังพนังตักจังหวัดชุมพรมีพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงทองจังหวัดชุมพรประจำปี2569ก็มีวาทีรอยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีบรรดาคนที่เกี่ยวข้องแล้วกับหน้าเข้าร่วมกันมากมายภายในพิธีก็มีการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบรมนาถบพิตรซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ทุกข้ออาณาประชาชนโดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริในจังหวัดชุมพรและการคุ้มครองว่าวังพนังตักที่ช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองชุมพรแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรชุมชนสำหรับของว่าวังพนังตักเกิดขึ้นจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองชุมพรที่เกิดขึ้นซ้ำซากโดยได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาบริเวณบ้านหัววังตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรและพระราชทานพระราชสับส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการจนสามารถขุดคลองแล้วเสร็จก่อนพายุลินดาจะขึ้นฟังวันที่20มิถุนายน2541กับสมเด็จพระคณิตาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามราชกุมารีเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระดำเนินมาซึ่งทรงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริของจังหวัดชุมพรและทรงทอดพระเนตรติดตามงานขุดของว่าวังพนังตักก่อนจะมีพระราชสวรรค์นี้ว่าน่าจะจัดการแข่งเรือบริเวณนี้เพราะมีคันคลองเป็นชันเมื่ออับอัศจรรย์จากพระราชสวรรค์นี้ทางเก้ากับจังหวัดชุมพรและองค์การแม่ส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้เริ่มจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโค่นจิงทงตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาเพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเถิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สืบทอดอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงทงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในความรักความสามัคคีส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดการจัดงานแข่งขันเรือยาวในปีนี้ที่ของหัววังพนังตักก็จะมีแต่วันที่9ถึงวันที่13กันยายนเพราะในวันนี้ก็มีแต่ขบวนอัญเชิญถ้วยพระท่านการจัดนิทรรศการแสดงพระกรณียกิจและการแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงทงที่ประเพณีได้แก่เรือยาว32พี่ฝ่ายผู้นำเรือยาว3ฟรีฟรีฟรีภายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดเรือยาว16ฟรีภายทั่วไปและเรือยาว8ฟรีภายพร้อมด้วยกิจกรรมลานวัฒนธรรมรายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดกองเชียร์วาทีรอยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็บอกว่าการจัดงานนี้น้องจะเป็นการรักษาและสืบสานประเพณีที่ดีของไทยก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่ชาวชุมพรได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบนิกรชาวชุมพรในอดีตเนี่ยตัวเมืองชุมพรจะเจอปัญหาอุทกภัยมาตลอดบางปีเนี่ยน้ำท่วมซ่องสามครั้งนะครับสร้างความเสียหายอย่างมากแต่หลังจากมีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามลำนี้และการขุดคลองว่าวังพนังตักเสร็จตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยของชาวชุมพรก็ได้รับการแก้ไขบรรเทาลงไปชาวชุมพรก็พร้อมใจกันสรุปดีเทิดพระเกียรติว่าด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขหลงเย็นและหลวงมันจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโค่นชิงทงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานประเพณีทองที่นันดีงามให้คงอยู่สืบไปการจัดงานก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสมาคมกลุ่มพลังมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับก็คาดว่าจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมประเกียรติและบรรลุวัตถุประสงค์ถูกประการอันนี้ต้องขอบคุณธนากรโกศลเมธีบ่าวจางลูกศิษย์ของนายสาธิตนะครับที่ได้ไปติดตามรายงานข่าวให้พวกเราได้รับฟังกันทางวิทยุนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีคนฟังน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหากับผู้ฟัง เรายังทำหน้าที่ของเราท่านก็มีหน้าที่ของท่านคือเปิดฟังฟังทางจะอยู่ได้ฟังทางออนไลน์ได้ท่านก็ฟังข้าวในท้องที่มีทุกวันนะนอกจากนั้นครับในงานนี้เขาก็ยังได้เปิดงานลานวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่9นี่ครับนะไม่ว่าจะเป็นศิลปะเสียงเพลงชมฟรีกันทีเดียวนะงานวัฒนธรรมนี่ก็อยู่ในโครงการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโค้นจิงทงเนี่ยเขาเปิดให้ประชาชนได้ร่วมชมและเชียร์กิจกรรมหลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะวันที่10กันยา69เนี่ย6โมงถึงเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมบนเวทีลานวัฒนธรรมศุกร์ที่11กันยา6โมงถึง18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเขาจะได้พบกับความสนุกสนานจากศิลปินชื่อดังเอกชัยศรีวิชัยพร้อมด้วยการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเด็กและเยาวชนวันเสาร์ที่12กันยาเวลา18นาฬิกาก็จะเป็นการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนจังหวัดชุมพรครั้งที่1นะขอเรียนเชิญแล้วครับได้ไปเที่ยวไปสนุกสนานกันนะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงของว่าวังพนังตักนะเอานั่นก็ขอเชิญชวนกันไปช่วยกันสนับสนุนกับงานการกีฬางานอีเวนต์นะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ยังได้ประโยชน์กับในเรื่องของการถ้าไม่มีการแข่งขันเรือกันขึ้นมาฝึกกันมาได้กับไม่ว่าจะมันพื้นเนี่ยก็ได้มีคนบ้านเราเนี่ยได้ลงไปฝึกการพายเรือกันถ้าเป็นเด็กเยาวชนบนข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสนะท่านเรือนี่ก็กลับตัวมากนะผมดูฟีเป็นฟีพายเรือเรือนี่นะจะเป็นเรือยาวเรือพันพื้นก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีพละกำลังที่เข้มแข็งกับเอาค่อยเป็นกำลังใจกับนายกโต้งกับพรนุสิตนะครับนายกอบจชุมพรแต่ว่าก็เชียร์ไปแล้วเถียวหน้าลงซอซ้อให้กับท่านนายกโต้งท่านเฉียบพร้อมตาและท่านจะได้รับคะแนนย่างถ่วมทนรูปร่างหน้าตาฝีมือลายมือความรู้หน้าแล้วก็บุคลิกอาการบริหารอารมณ์ต่างๆเนี่ยดีว่าอีกสองขันนั้นนะไม่ว่าจะเป็นขันกิติศักดิ์หรือว่าขันวิชัยสองคนรวมวันนี้ยังไม่ได้ขึงท่านนายกโต้งนะฉะนั้นก็บอกพี่มี่นะครับเถียวหน้าแพ็กทีมไม่เลยไอ้พี่มี่เป็นหัวหน้าทีมถ้าลงการเมืองได้นะแล้วก็ตามด้วยพี่ลูกช้างแล้วก็เอาพี่โต้งมาพิทาไปตรง3เขตนี่แหละเรื่องเอาสองฐานนั้นนะขึ้นปฏิริษีไปนะเดี๋ยวดูใบบ้านมองเฉยๆนะเสียงเอาครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
18: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยซากคนโรงกรองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
17: ขอกลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนายสกุลดำรงเกียรติกุลกับรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชุมพรครั้งที่1นะครับของปี69เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการก็มีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมกันก็มีการพิจารณาแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแล้วก็แนวทางการส่งเสริมเข้าถึงการบริการทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในเรื่องซืบเนื่องจากการคนหน้าเด็กพิการและการดำเนินงาน Thailand Zero Drop Out ก็วางแผนมาสู่แนวทางกลไกเชิงพื้นที่1ผู้เรียน1ทีมแล้วก็รวมความพิจารณาจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรแห่งที่2เอาผมก็ว่าดีนะครับเราต้องให้โอกาสคนที่ก็เกิดมาแล้วก็มันอาจจะมีโอกาสน้อยว่าคนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน32ประการงั้นคนที่ยังมีความสมบูรณ์ครบถ้วน32ประการนั้นท่านไปแลกคนพิการบ้างก็คงยังสู้ชีวิตถูกมั้ยฉะนั้นครับก็ควรจะดำเนินชีวิตของคนที่ว่าไม่ได้พิการเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมให้มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนะไม่ใช่เอาไปในเรื่องที่มันเลวเลยโดยเฉพาะการติดยาเสพติดแม่วันนี้ท่านผู้ฟังก่อนจะไปเป็นฟังข่าวอื่นกันนี่พูดถึงเรื่องยาเสพติดแล้วผมเจ็บช้ำใจอย่างแรงไม่นึกว่าลังส่วนบ้านเราเนี่ยจะมีสถานการณ์พันนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในตำบลวังตะกอไอหมู่ที่ทราบมานะวันนี้จ่าข้าวแกก็โทรทับมาปรึกษาหารือกับผมแกว่าปีนี้ผีข้าวอายุ80กว่าปีแล้วแต่ได้เห็นคนในหมู่บ้านเนี่ยติดยาเสพติดทั้งบ้านกับพ่อแม่ลูกติดครบถ้วนเรียบร้อย ไม่ติดเปล่ากับค่ายกันค่ายมีเงินมีทองพอสมควรและนะปรากฏว่าแทนทีว่าไอ้คนที่มันรู้เนี่ยก็ไม่ต้องออกเอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครเป็นพื้นนะแต่ว่าเป็นคนที่มีหน้าทีเนี่ยแทนที่จะมาดำเนินการให้มันถูกต้องครับกลายเป็นว่ามาเอาตังเข้าไปทิ้งแสนสองแสนล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยชัดไปแล้วลักแสนทีเดียวก็รวบรวมแล้วเนี่ยเฉพาะในหมู่ที่13เนี่ยไอ้พวกนั้นมันชัดกันไปเป็นล้านแล้วครับไม่รู้พาไปส่งซวยส่งไหนส่งไหนผันพื้นนะยายต้องเอ่ยชื่อนะพี่แก้วนะว่าเป็นใครจริงๆก็รู้อยู่แล้วหยดไหนผันพื้นอยู่ตรงไหนตำแหน่งไรชาวลังส่วนรู้กันหมดครับฉะนั้นก็เคยคุยกับพี่ข้าว่าเอาวันนี้น่าจะไม่ไหวแล้ววันนี้มันไม่มีใครมาดำเนินการดีแต่นั่งประชุมกันในห้องแอร์นะไอ้พวกค่ายก็ค่ายกันมาร์กเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้านนะครับย่าน้อยมีแล้วเอาไงไอ้คนติดนี่ติดกันเรียกว่านักเลยทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งรู้ทั้งล้านทั้งติดทั้งค่ายมัวตัวไปหมดนายพวกที่มีหน้าที่ก็เถียวหยิกไม่ใช่หยิกกลับครับหยิกเอาตังเขาเออแล้วแหละไม่เห็นในโซมันครับทีหลังส่วนทีในเวลานี้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพรเลยนะพ่อเมย์ก็จะยกคู่ถึงนายใหญ่เขามาสักทีแล้วมันจะว่าพื้นนะเอาหน้าเตรียมตัวกันบ้างนะพ่อหวานะก็บอกก็แกว่าอย่าไปเถียวสนใจคนคลองทางภาครัฐหมานักเลยเรามาช่วยกันดูแลป้องกันคนที่ว่าด้วยกันเองว่าคนในค่ายคนในขาก็จัดการกันเองซะบ้างพ่อหวานเราพนันแล้วครับนะไม่พนันแล้วลูกหลานเราวันข้างหน้าตายหมดครับติดไก่ยาบนรกเนี้ยนะแล้วก็ไม่มีใครทำไรได้ครับท่านผู้ฟังเห็นแล้วมันน่าเป็นห่วงน่าเศร้าใจจริงๆเหลือวันนี้นะเป็นกันผัวมัดจะไม่ใช่เจ้าพ่อลังส้วนอำเภออื่นก็คงจะมีแต่มันไม่แรงเหมือนลังส้วนแล้วก็มาจังหวัดชุมพรเราก็นักนะครับนาทีนี้เพราะว่าทั้งนอมแนมทั้งเพหนังอีเวนต์ประชุมกันปันโนนปันนี้ไอ้นายยาเสพติดจะต้องจับปันโนนปันนี้จังหวัดนั้นปันโนนปันนี้จังหวัดชุมพรนี้เดียวทีเดียวแหมเออจะพูดคำยาไปนี่นะไปเสียกันดีเหมือนกันนะสิ้นเดือนนี้นะแล้วถือว่าเขาจะมาไหมเออขอใครที่ได้เงินได้ทองจากไอ้ยาเสพติดนี้นะโดยไม่ชอบนี่นะมันไม่ชอบอยู่แล้วก็ค่อยวิบัติทางครอบครัวค่อยบานในประสบกับอุบัติเหตุตายตั้งแต่นู้นปู่ย่าตายายจนถึงลูกหลานเมียก็เหมือนกันทางแพ้นะครับเอาใช้เงินยาเสพติดเนี่ยก็ค่อยพบแต่ความวิบัตินะไม่ว่าใครกับเจ้านายมันเอ้ยเอ้ยที่ลูกน้องมันส่งซวยไงเนี่ยก็ค่อยเจอกันเรื่องวันนี้หลายคนป่านี้มันหนังหัวร้อนได้ยินเสียงผมหัวร้อนเพื่อแม่บิบัตเพื่อนายตาทิศนี้รวยเอารวยเอาไว้ไอ้เนอะแต่แม่งขึ้นแต่แม่งขึ้นนะเออเอาไม่พื้นครับคนเราต้องดูกันยาวๆท่านผู้ฟังเสียพ่อมนะครับแต่ว่าพวกเราที่เป็นแฟนรายการพ่อมนี่นะท่านอย่าได้ล่องกันไปนะครับแหล่ลูกแหล่ล่าให้ดีนะพ่อบอกวันข้างหน้าจะมีแน่นอนนะให้ดีเนี่ยพ่อบอกคนลังส้วนเนี่ยลองรวมตัวกันยิกแล่เที่ยวไอ้พวกที่มีหน้าทีแล้วไม่ทำนี่นะลองแล่ดีเสียได้ครับลูกผีพ่อมคนนึงก็คู่เสียจะแล้วนะอยู่หมาแล้วกันจะติดว่าเราจะไปเข่นขึ้นเวทีคงไม่ไหวแล้วแต่ถ้าใครรวมตัวให้ดีก็พร้อมนะครับที่จะมาเป็นคนยื่นให้ว่าผัวตันได้นะติดปงติดปลาได้หยิกมันได้บ้างครับท่านผู้ฟังไม่นั่นแล้วมาไว้ไหมลูกหลานเราวันข้างหน้านะลองแล้วนะพอสอซ้อก็ไม่ได้สนใจเรื่องวันนี้นะจริงๆแล้วถ้าสอซ้อไปพูดในสภาบ้างนะครับเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดชุมพรเนี่ยหรือพอที่อำเภอลังส้วนเนี่ยผมว่าจะได้ใจชาวบ้านคนดีๆอีกมากฟ้าไหวกันนะถึงไม่ได้ก็ใครที่ฟังรายการผมมันนะลองแล้วนะครับเขียนลงในเฟซบุ๊กบ้างได้บ้างลองแล้วเดี๋ยวพวกมันจะเริ่มเคี่ยนหยิกมันอย่าไปเอาครับน่าอย่าไปเอาคนวันนี้มายู่มามีหน้าที่แล้วก็เอ็นวันมีตังลักเป็นสิบล้านอ่ะจะออกจากตำแหน่งนี่นะเนอะแล้วก็ไอ้ผัวคนนี้นะทำได้ไม่ขึ้นจริงๆนู่ไปเป็นนายกอบต.แห้งนู่นหนังเล่นแต่ผาอยู่ที่หมู่แปดนั่นไปแล้วนะนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านจะเดือดร้อนพื้อฝนฟ้าจะตกผาอยู่จะขึ้นหลังคาจะพังไม่ได้ทำได้เพียวันๆหนังซุ่มหัวเล่นกันอยู่แต่ผาซึ่งเขาเคยไปจับกันหรอพอเดียวทำเพย์นะเอาฟ้าไปเป็นข้อคิดเอาไปแลเรื่องดินฟ้าอากาศกันครับ10กันยายนถึง11กันยายนเพชรบุรีถึงสุราษฎร์เลยทีเดียวก็ฝนหนัก 60% นะส่วนนครถึงนราธิวาสนั้น 40% ลมอย่างแรงพายุอย่างหมากนะครับช่วงนี้พี่น้องชาวเรือแฟนรายการของผมระมัดระวังตะกิดนะอย่าให้พลาดเนี่ยก็เตือนมา10ถึง13กันยาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์4จังหวัดนี้แหละครับเจอแหนครับลงมาตุ้มที่ผาดผ่านผักเนื้อผักกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลงมาพัดภาคกลางตอนหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนหลังและภาคตะวันออกนะซึ่งก็จะต้องเกิดลมพายุอย่างแรงแล้วก็ฝนจะตกหมากนะชาวเรือต้องระมัดระวังลีกเลี้ยงนะครับตรงไหนที่ดูว่ามีฝนฟ้าคะนองในหน้าเอาแล้วก็ระวังฟ้าผ่ากันบ้างนะเวลาหมดเลยครับท่านผู้ฟัง คุยกับผมก็ใช้ไม้เหล็ก0841880808นะครับประชาพบกันใหม่ครับตอนนี้ก็คุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
19: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงวันฝนตกนะคะที่โปรยปรายกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยลดใช้ความเร็วกันหน่อยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะฝนตกแบบนี้ก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าขับรถเร็วนะคะส่งกำลังใจไปทุกๆการเริ่มต้นการทำงานสำหรับวันนี้ด้วยวันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนก็ช็อกกันไปตามๆกันนะคะในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เป็นวัดใหญ่วัดดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามากมายเหลือเกินนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวนำเรื่องราวมาฝากกันเหมือนเดิมผ่านทางรายการแต่ว่าอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะคะเรื่องราวฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะฉบับเตือนก็ออกมาฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงระหว่างวันนี้จนถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะคะในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเนี่ยช่วงวันที่13ถึง14กันยานะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางอย่างระมัดระวังด้วยค่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะยามเช้าส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขที่มอบให้เป็นพลังและกำลังใจดีๆในช่วงของการเริ่มต้นนะคะการทำงานการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะส่งต่อนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นเป็นกระแสแล้วก็โอ้โหเกิดขึ้นในสังคมนะคะต้องบอกว่าในทุกๆสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ย่อมมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะในแวดวงการทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการใช้ชีวิตค่ะว่าเราจะสามารถเจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆก็ขอให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ดีละกันค่ะเพราะการทำดีย่อมส่งผลดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตนะแต่ถ้าทำไม่ดีสุดท้ายแล้วผลในการกระทำมันก็ออกมาให้เราเห็นอยู่ดีนะคะผลของการกระทำผลของกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ฝากเอาไว้นะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้น

0: นกเขาคู่รักนะคะสำหรับนะคะในช่วงเวลายามเช้าของเราค่ะนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลานะคะของการใช้ชีวิตของการทำงานนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ก็อัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงเวลาของยามเช้าของเราด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ไม่พูดเรื่องนี้ก็ดูจะแปลกไปนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีการเปิดหลักฐานหลวงพ่อโชติหรือเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเสพเมถุนในวัดกับสีกาคนสนิทต้องบอกว่าแบบจงครึ่มนะคะแล้วก็เขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาทนไม่ไหวเปิดคลิปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นะคะจนนะคะมีการเขาเรียกว่านะคะปิดเป็นเรื่องความลับสอบสวนสืบสวนนะคะดูเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจนนะคะนำไปสู่การออกหมายจับนะคะซึ่งก็นะคะมีการยักยอกนะคะมาหมุนเวียนเงินวัดให้กับสีกานี่โอ้โหยอดแล้วเห็นแล้วตกใจนะคะ92ล้านเมื่อวานเขาก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ออกหมายไปที่สีกาคุณสนิทนะคะที่มีประเด็นอยู่ใช่ไหมคะก็พบทั้งทองทั้งเงินเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็นั่นแหละค่ะคนที่ทำในสิ่งไม่ดีเห็นคลิปแล้วโอ้โหโต๊ะกินข้าวเป็นกระแสสังคมนะคะมากมายเหลือเกินนะคะแต่อีกมุมนึงคือความเจ็บปวดของลูกศิษย์ลูกหาที่เขานับถือเชื่อถือศรัทธาถูกไหมคะคุณผู้ฟังนะมันทุกอย่างมันมีแง่มุมของมันเสมอละค่ะแต่คนที่เป็นเขาเรียกมารศาสนานะคะก็คือใช้ห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเช็คเช่นนี้ก็ต้องได้รับผลจากการกระทำนี่คือผลกรรมอย่างชัดเจนนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะคะคนดีๆพระดีๆก็มีเยอะพระไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดจะฉีกหน้ากากออกมาเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากสะเทือนใจของคนที่รักพระพุทธศาสนามากนะคะแต่คนดีๆนี่แหละการทำให้เรารู้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันว่าเวลาเราต้องดูเหมือนกันนะคะต้องดูต้องเลือกเหมือนกันในการทำสิ่งดีๆก็ต้องทำกับคนที่ใช่พระที่ใช่ใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้มันยากเหลือเกินอย่างน้อยแล้วสิ่งที่ทำให้เรากระตุกสิ่งที่เราคิดนะคะสิ่งที่เราเจอมันก็สอนให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลายก็เป็นประเด็นดังเมื่อวานนี้อย่างมากมายเหลือเกินแล้วก็เขาเรียกว่าสะเทือนวงการผ้าเหลืองอีกครั้งหนึ่งอย่างมากมายเพราะว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆและคนศรัทธาเยอะนะคะเหรียญต่างๆที่ออกมากี่รุ่นกี่รุ่น
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายตรงนี้นะคะเพลงจากป้าแดงนะคะรักน้อยแต่รักนานๆ นะคะของสายันวันนี้ครบรอบนะคะ13ปีก็เป็นการรำลึกนะคะแล้วก็มอบให้กับทุกๆคนที่รักสายันสัญญาด้วยนะคะป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มปุ๋ยนะคะเจ๊แป๋วพี่หนุ่มแล้วก็แฟนรายการอสมททุกคนด้วยทิ้งท้ายไว้ในเบรกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปภ.และเทศบาลแม่สายเตือนประชาชนริมน้ำสายยกของขึ้นที่สูงเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมถึงฝนที่ตกในพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นสะพานพรมแดนเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮไปตักเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำและติดอยู่กับตัวสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลพื้นที่ชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมซึ่งน่าจะไม่มีปัญหากำแพงบิ๊กแบ็กน่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เสี่ยงสะพานพรมแดนคือชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกำแพงบิ๊กแบ็กตลอดเวลาเพราะหากเกิดปัญหารั่วไหลจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพราะมีรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมหากต้องมีการอพยพเนื่องจากคาดว่ามวลน้ำขนาดใหญ่จากพื้นที่ต้นน้ำจะทะลักไหลลงมายังพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กในช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากสถานการณ์วิกฤตนายอำเภอแม่สายนายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคอยอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารไว้รองรับประชาชนหากมีการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมระยะสั้นได้ทางนิยมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 13-14 กันยายนช่วยอุรังอุตังจากไฟป่าอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอุรังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวปัจจุบันอุรังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำตัวไปดูแลเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตาปังในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้นทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
6: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: Mcot Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งานเพลงดีๆนะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะมาพร้อมกับเสียงหวานๆพร้อมกับฝนหวานๆเลยนะคะหวานตั้งแต่เช้าเลยฝนนะคุณผู้ฟังคะก็ยังไงขับรถก็ให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะว่าสักครู่ก็อะไรนะแถวๆเนินคีรีแยกนาชะอังก็เกิดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังมามันลื่นง่ายมันถลายง่ายเช้าๆเนี่ยนะคะโอ้นะฝนเช้านี่ฝนโรงเรียนใช่ไหมรถติดมากคุณกว่าจะซิกแซกได้นะคะขนาดแบบมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆก็ซิกแซกยากนะคะเพราะว่าติดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับขี่ด้วยค่ะคุณฟังคะส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะก็เป็นงานเพลงดีๆที่ส่งมอบให้เหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาของการเริ่มต้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้เป็นกำลังใจดีๆผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยมีหนึ่งงานเพลงจากพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกไม่แน่ใจว่าแท้หรือไม่แท้นี่นุ่นตอบไม่ได้เลยว่าแท้หรือ เปิดไปเนี่ยนะคะพงศ์ศรีวรนุชไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวอร์ชั่นแท้หรือไม่แท้คุณผู้ฟังเพลงนี้รักพี่ตามสัญญาไม่รู้เลยค่ะว่าแท้หรือเปล่านะคะกับงานเพลงของพงศ์ศรีวรนุชนะคะยามเช้ามอบทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพันารายพี่ปริยาและก็ทุกๆคนเลยนะคะแฟนรายการค่ะจากพี่หนุ่มหมู่สอง

รักพี่ตามสัญญานะคะสัญญาว่าจะรักก็รักนะคะคำพูดเป็นสิ่งสำคัญนะคะเขาเรียกว่าการเปล่งสัจจะวาจาใดๆออกไปถ้าเราทำตามสิ่งนั้นสิ่งที่เราพูดนั่นคือดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าผิดคำสัญญานี่สี่ใครเขาก็จะเชื่อถือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งพูดแบบไหนทำในสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีค่ะเอาล่ะนะคะช่วงนี้นะคะหลังจากที่หลายๆคนนะคะโอ้เช้านี้ตื่นมาโต๊ะสีส้มนี่คือเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเลยนะคะเมื่อวันนี้จากเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์นะคะในส่วนของนะคะพระที่เราโอ้โหหลายๆคนมีอะไรนะหลวงพ่อโชตนะคะวัดพุทธไทยสวรรค์ที่มีเหรียญเนื้อดวงโอ้นะคะในวงการพระในวงการจตุคามนี่คือแบบใจนี่เหลวไปหมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หลายๆคนก็บอกว่าโต๊ะเนี่ยเอาไปไหนเห็นยกโต๊ะไปนะคะบางคนเอาไปเป็นหลักฐานนะคะเอาไม่ได้เอาไปเป็นหลักฐานใดๆนะคะแต่เอาไปทำลายค่ะคุณผู้ฟังสำนักพุทธออกมายืนยันนะคะขอให้ทำลายมองว่าเป็นโต๊ะกาลกินีของพระพุทธศาสนากลัวจะกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวนะคะนะบางคนมองเป็นเรื่องตลกแต่ในจริงๆแล้วมันไม่ตลกเลยนะคะสำนักพุทธมองว่าโต๊ะไม้กลมเนี่ยเป็นกาลกินีหากเก็บไว้เนี่ยกลัวจะกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแล้วจะไม่มีใครสนใจที่จะทำบุญนะคะนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เขายกไปเขาก็ไปทำลายเธอนะแต่ว่าคนก็ไปเจนภาพ AI ไปนั่งอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างเป็นเรื่องขำขันกันไปนะคะยุคนี้มันก็เป็นยุคที่นะเกิดขึ้นโลกออนไลน์เจนภาพโน้นภาพนี้ภาพนั้นนะคะก็เป็นไปตามกระแสสังคมนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการ

เริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสุขภาพชวนรู้นะคะพอมีประเด็นนะคะก็มีคนเปิดประเด็นว่าที่โน่นที่นั่นก็มีที่นี่ก็มีอันนี้เราต้องมีหลักฐานนะคะที่ไหนมีก็แจ้งกันไปนะคะคุณผู้ฟังคนดีๆก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นที่ของการทำสิ่งที่ดีส่วนคนที่ทำไม่ดีนะคะเราก็แจ้งไปตามหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆแจ้งได้นะคะคุณฟังแต่เราต้องมีหลักฐานว่าเออเขาก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องราวเลยนะคะเดี๋ยวนี้สังคมในโลกออนไลน์นะคะสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่างเคสนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่ทนในส่วนของการกระทำไม่ไหวกล้องวงจรปิดละค่ะนะคะเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ปฏิเสธไม่ได้ก็จำนนด้วยหลักฐานแก้ตัวยังไงคะภาพเสียงทุกอย่างชัดแบบ 4K คุณผู้ฟังอ่ะก็ว่ากันไปแบบนั้นนะคะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันมีเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังนะคะพี่ออสบอกว่าขอเพลงคอยน้องที่ช่องแม็กนะคะคอยน้องที่ช่องแม็กอ่ะโอเคไปรอก่อนนะคะฝนตกด้วยอย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะคะเดี๋ยวเปียกอ่ะช่วงนี้นำมาฝากกันมอบทุกเสียงทุกสายนะคะจากพี่ออสหนุ่มสวนกล้วยค่ะแฟนรายการคุณฟังอสมททุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวต่อเนื่องด้วยพี่อิทธิ์พนารายณ์นะคะงานเพลงของสมยศคงลำพองจัดไปทยอยกันให้เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาของการเดินทางส่งต่อความสุขค่ะดีเจพี่นุ่นกระดกพรอ่อนแอ

บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเรื่องราวนะคะในเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเสมอค่ะคุณฟังคะนะเรื่องราวสำคัญค่ะคุณฟังตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใครก็แล้วแต่นะคะก็มีความเสี่ยงเรื่องของใจถูกไหมบางทีเนี่ยเรากายรักษาได้นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาคุณหมอตามปกติแต่เรื่องของใจนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าเราเห็นคนที่มีความเครียดและมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มคนทำงานที่เจอกับความเครียดเยอะๆกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะถูกทอดทิ้งนะคะไร้การเหลียวแลจากลูกๆหลานๆนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเลยทีเดียวค่ะซึ่งผลการคัดกรองนะคะแรงงาน 350,000 คนค่ะพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิตเนี่ยถึง 32,000 คนช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตได้ดีขึ้นเนี่ยประมาณ 99.98% ปรับพฤติกรรมเสี่ยงทางกายดีขึ้น 91.96% สุขภาพเงินดี 70% นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้แน่นอนค่ะว่าทางกรมสุขภาพจิตนะคะเราเห็นผู้ป่วยนะคะหรือคนที่มีปัญหาแล้วกันนะคะในกลุ่มของคนวัยทำงาน 1.2 ล้านคนนะคะซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนค่ะผลกระทบทุกวี่ทุกวันเงินทองการหาเงินทุกอย่างนะคะหรือบางคนเป็นเดอะแบกบางคนต้องดูแลคนที่เรารักนะคะการทำงานหาเงินตกงานใดๆก็แล้วแต่ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาลูกๆทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นความเครียดก็เป็นส่วนในนั้นนะคะเรื่องการทำมาหากินก็คืออยู่หนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆเวลาที่เราไม่สบายใจหรือเกิดความเครียดนะคะก็อย่าลืมดูแลแล้วก็รีเช็คใจเราด้วยว่าเอ้ยเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนอนไม่หลับไหมรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ไหมรู้สึกตัวเองด้อยค่าในชีวิตไหมรู้สึกไม่มีค่าไม่อยากอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ต้องอย่าลืมนะคะนะคนใกล้ชิดต้องดูด้วยเอ๊ะคนใกล้ตัวเราเป็นแบบไหนอย่างไรบางครั้งเป็นสัญญาณที่เขาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าใครมาบ่นว่าอยากตายอยากตายกับเราเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะนั่นคือสัญญาณของการขอความช่วยเหลือนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องราวใกล้ตัวตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วย
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิ์ประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
1: พรินซ์วิรัติสินนะคะเคียงข้างแล้วก็ดูแลนะคะใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะทีนี้จะมีกิจกรรมดีๆของพรินซ์วิรัติสินก็คือ challengeเต้นแลกใจค่ะเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงแถมยังได้ฮีลใจส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนอีกด้วยนะคะนายแพทย์ประวิตรวิรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินวิรศิลป์ขอท้าเลยคุณหมอนะคะคุณหมอประวิตรมาท้าเองเลยนะคะแล้วก็นายแพทย์ธนาปฏิมารัตนานันท์นะคะโรงพยาบาลปรินศรีสะเกษด้วยมาร่วมส่งต่อพลังบวกนะคะส่งต่อสุขภาพหัวใจผ่านการเต้นครั้งนี้นะคะนะก็ต้องบอกว่า29กันยายนนี้กับกิจกรรมเต้นแอโรบิกเต้นแลกใจค่ะใครก็แล้วแต่เต้นแล้วร่วมสนุกลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้นด้วยเครื่อง EKG Free ค่ะนะคะใครสนใจอย่าลืมนะคะไปได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรเวลา 17:00 นะคะนะโรงพยาบาลปรินวิรศิลป์ก็นะต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะแลกหัวใจแลกใจก็คือได้ตรวจได้รีเช็คเบื้องต้นนะคะสุขภาพหัวใจเราเป็นแบบไหนอย่างไรกิจกรรมดีๆตรงนี้พี่นุ่นพลาดไม่ได้อยู่แล้วสายเต้นแอโรบิกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆ29กันยายนนี้นั่นเองฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในงานเพลงจากพี่อิทธิ์พนารายณ์ขอเพลงของคุณสมยศมาหงลำพองค่ะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะที่รับฟังนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะสำหรับงานเพลงในช่วงเวลาของรายการ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: เอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวมา2เสียง2สายนะคะเพลงนี้พี่แป้นเหลิมทรายขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงพ่อเนื้อทองปวารีพรพิมลค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยพี่อิพนารายพี่หนุ่มโมสองพี่ปริยาแฟนรายการอสมทนะคะที่น่ารักทุกๆคนด้วยหลังเพลงนี้เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะคะผ่านทาง 077-641-567 ค่ะ

0: รนพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: มาจากกนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะ0776415567นะคะอ่ะสายแรกของเรามาแล้วล่ะนะคะใครโทรติดวันฝนตกสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะฝนตกนี้พี่แดงอยู่ไหนคะเนี่ย
2: อ๋อครับใส่เขามาตัดปาล์มด้วยคร
1: ับ ฮะเขามาตัดปาล์มตัดฝนตกๆเลยเหรอคะ
2: ก็เขาต่างประเทศคนต่างประเทศนะครับ
1: ประเทศใกล้เคียงใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้าน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่แดงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: วันนี้เอากลัวดีกว่าของมนสิทธิ์ครับ
1: กลัว
2: ครับ
1: กลัวของมนสิทธิ์นะคะพิเศษให้ใครพี่แดง
2: มามอบให้ชาวเหมียกันแล้วก็ผู้ช่วยเขาด้วย
1: จ้า
2: แล้วคุณหมู่สองแล้วน้องนัทน้องนัทไม่รู้ทำกี่คืนครับ
1: อะไรคะยังไงคะ
2: ไป
1: โอเคอ้าวกลัวนะมนต์สิทธิ์คำสร้อยมอบทุกเสียงทุกสายนะพี่แดง
2: ครับได้ครับที่มอบให้ผมนะครับ
1: จ้าได้จ้าเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะนะคะพี่แดงเอาสายแรกสายต่อไปมาจ้าสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะน้องนกค่ะน้องนก
1: สวัสดีค่ะน้องนกฝนตกไหมคะ
3: ตกแรงไปแล้วจ้า
1: ตกแรงไปแล้วอากาศแบบนี้เราควรจะทำ
3: อยู่บ้านทำไม่ได้ฝนตก
1: หนึ่งก็จะตอบว่านอนนะน้องนอน
3: นอนไม่ได้
1: โอ้ยเป็นน้องไม่ได้นะคะเป็นน้องนี่แบบคิดถึงหมอนคิดถึงผ้าห่ม
3: ค
1: ิ
3: ดถึงน้องนุ่นอยู่ค่ะ
1: อ๋อพี่นกฟังเพลงอะไรดีคะ
3: เทียนท้อนแสงจ้ะ
1: เทียนอะไรนะ
3: เทียนท้อนแสง
1: ของ
3: ของใครไม่รู้ผู้หญิงร้องค
1: ่
3: ะ
1: โอเคได้เดี๋ยวฮะพิเศษโอเคโอเควัดดีค่ะวัดดีค่ะมาเร็วไปเร็วคลิมเร็วนะจ๊ะจัดไปสองเสียงสองสายของเราวันศุกร์แล้วพี่หนุ่มโทรมาเมื่อกี้จะโทรน้าใหม่โทรไม่ติดสายแน่นสายแน่นนะคะอ้าวจัดไปค่ะสองเสียงสองสายของเราไปฟังเพลง
0: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

ขียนซ้อนแสงนะคะงานเพลงสองเสียงสองสายค่ะที่คุณฟังเลือกมาแล้วถามถึงขอบคุณมากๆเลยนะคะใครไม่ทันกดไม่ติดกดไม่ว่างใดๆเดี๋ยววันจันทร์นะคะกดมาใหม่เวลาเดิมเพิ่มเติมคือความสุขนะคะกับการส่งมอบเสียงเพลงดีๆกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับสองเสียงสองสายด้วยเสิร์ฟกาแฟกันก่อนเลยละกันนะคะอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้เราก็ต้องเลือกกาแฟที่ดีสำหรับตัวเราด้วยนั่นก็คือกาแฟสูตรเยี่ยวหวานกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ Black Coffee Mix กาแฟสูตรเยี่ยวหวานใช้เยี่ยวหวานแทนน้ำตาลเพื่อพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันด้วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆด้วยนะคะที่จะเกิดการอักเสบในร่างกายถูกไหม42ต่อห่อ219บาทค่ะส่วน Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยังมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทสายเข้มใครใส่เข้มนะคะต้องลองกาแฟดำคุณภาพจาก Coffee Farm กาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงหลงรักเข้มข้นหอมไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็จัดได้เลยค่ะเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อเป็นของฝากได้นะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะ

ไพรอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดค่ะโทรสอบถามได้นะ0899672216077536399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะนะคะก็ฝากไว้ในช่วงเรื่องราวดีๆตรงนี้แล้วก็สำหรับบ้านไหนบ้านมืดไม่สว่างกลัวโจรจังเลยขโมยก็เยอะนะคนงัดคนแงะนี่ต้องระวังนะคะเพราะนั้นติดไฟเพิ่มเติมเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะครอบคลุมพื้นที่ให้ความสว่างสูงพร้อมชาร์จแบตนะคะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงใครสนใจนะคะติดง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แถมอีก1แล้วก็แถมโคมไฟ LED อีก2แล้วก็แว่นกันแดดพระแบบอีก1ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทค่ะนะคะโทร02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะเอาละค่ะทิ้งท้ายไว้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาผู้สูงวัยเขาทะลุขอเพลงเพลงดีๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวมอบให้นะคะเพลงนี้ชื่อว่าคอยน้องทั้งคืนนะคะเมืองมนสมบัติเจริญค่ะมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะแฟนรายการอสมททุกคนด้วยได้ยินเสียงกบร้องแล้วแหมนะคะเหมาะกับอากาศช่วงนี้มากๆฟังเพลงนี้แล้วหลับแน่ๆหมอนพร้อมผ้าห่มพร้อม

เอาละค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเคลียร์งานเพลงที่ค้างกันค่ะ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.

0: ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสมิโชติเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังอยู่ในชุดขาวหลังศึกไม่กินข้าวภายหลังตำรวจคุมตัวสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงกองบังคับการปราบปรามเมื่อคืนที่ผ่านมานำตัวไปสอบปากคำที่กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง5นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับสีกาคนสนิทมาควบคุมที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวยาวัจกรหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วต่อมา 7:50 นาทีเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมิโชติยังคงสวมชุดขาวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนและยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวนอนภายในห้องคุมขังต่อมาเวลา 8:10 นาทีมีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมิโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเข้าไปรอด้านในเพื่อรอเยี่ยมสมิโชติสำหรับความคืบหน้าทางคดีเวลา 11:30 นาทีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดของคดีขณะที่การพิจารณาฝากขังสมิโชติและสีกาอาจมีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมายชลบุรีแจ้ง3ข้อหาหมวดโอยิงภรรยายังไม่สรุปแรงจูงใจความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจตรีทัดพงหรือหมวดโอตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีก่อนหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยลูกชายที่รับราชการอยู่ภาคใต้บินขึ้นมาช่วยเจรจาจนกระทั่งยอมมอบตัวและถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงระบุว่าภารกิจปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของคดีความพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุฒิระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดส่วนพฤติกรรมของหมวดโอที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยพบพฤติกรรมอารมณ์ร้อนผิดปกติยืนยันว่าการสอบสวนจะดำเนินตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจต่อไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
8: น้ำเต็มท้องหล่นน้องท้องลี
9: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอ่างอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
10: ข้าวพายตะเวอร
1: ์ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขเรื่องราวใกล้ตัวความหมายของชีวิตที่มีความสุขก็คือความเรียบง่ายเราอยู่มองเห็นสิ่งที่เป็นไปค่ะในการดำเนินชีวิตนะคะสติก็อยู่กับตัวเราความสุขก็อยู่จากสิ่งรอบข้างเล็กๆน้อยๆที่คอยเติมเต็มเป็นพลังในการใช้ชีวิตนะคะเรื่องบางเรื่องก็ยากบ้างเรื่องบางเรื่องก็ง่ายบ้างเรื่องบางเรื่องก็ได้ใจดั่งใจเราบ้างไม่ได้ดั่งใจเราบ้างนึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะถ้าได้ดั่งใจไปหมดซะทุกอย่างโลกนี้มันก็แฮปปี้เอนดิ้งไปหมดนะคะคุณผู้ฟัง ดูละครยังไม่ได้ดั่งใจเลยอะใช่ไหมแล้วเรื่องบางเรื่องในชีวิตมันก็ไม่ได้ถูกใจเราไปหมดซะทุกอย่างแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องอยู่พื้นฐานของการทำสิ่งที่ดีนะคะสุดท้ายผลของการทำสิ่งที่ดีมันก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ทำสิ่งไม่ดีทำกรรมไม่ดีไว้วันใดวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ติดจรวดด้วยนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนอาจจะหนึ่งภพหนึ่งชาติเดี๋ยวนี้ติดจรวดให้เราได้เห็นได้ชัดกันในรุ่นนี้สมัยนี้ล่ะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงเวลาของการเดินทางเคลียร์งานเพลงกันด้วยหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะว่าตั้งแต่เบรกที่แล้วของพี่อิทแหลมสายในใจอยากได้สองหนึ่งไม่พออยากได้สองจ้าจัดไปงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะดอกรักดวงมาลาแล้วก็มอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการอสมททุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็เดี๋ยวอีกเพลงต่อเนื่องของป้าแหววรถไฟสายน้ำตาจัดให้นะคะของต่ายอรทัยมอบทุกสิ่งทุกสายด้วยต่อเนื่องงานเพลงดีๆเคลียร์งานเพลงเพราะๆค่ะ

ลงดีๆค่ะรถไฟสายน้ำตานะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ช่วงเวลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆมื้ออาหารของเราก็นึกไปนึกมาเอ๊กินอะไรดีวันนี้นำเสนอเมนูแปลกใหม่นะคะที่ทำให้คุณนะคะตื่นเต้นนะคะพาคนที่เรารักพาคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆไปทาน CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงค่ะแล้วก็มีผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจสำหรับทุกคนที่สายชื่นชอบนะคะหลากหลายเมนูให้เลือกสรรค่ะสะดวกสบายแล้วก็ถนนนะคะที่จอดรถก็พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นตั้งอยู่แถวถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องๆกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะซอยเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไป30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับร้าน DIY ค่ะพบกับความอบอร่อยนะคะที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแหมฝนตกๆแบบนี้ทานอร่อยมากค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภากรนนทศักดิ์คุณสันศรีพัฒน์นะคะสำรองจองโต๊ะได้ที่หมายเลข0966349935 0966349935นะคะก็ฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มองหาเรื่องราวของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะช่องทางนะคะสถานีวิทยุอสมทนะคะ Mcord Radio Network เปิดให้เช่าเวลานะคะผลิตรายการค่ะในยุคนี้สมัยนี้ใครที่ต้องการเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านการเดินทางการทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองน่าเชื่อถือนะคะก็สามารถแจ้งรายละเอียดได้สอบถามได้นะคะวางแผนการออกอากาศได้ในพื้นที่ค่ะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดและภูมิภาคใกล้เคียงเฉพาะเจาะจงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถาม022016512หรือ0894990909Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะหมดเวลาเวลาหมดแล้วเร็วจังเลยแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะคะก็นะในทุกๆวันที่เราใช่ไหมใช้ชีวิตค่ะมันมีความเขาเรียกเวลามันเดินตลอดแป๊บๆนะคะเปลี่ยนปีแป๊บๆจะหมดปีอีกแล้วเห็นไหมนี่เดือน9แล้วคุณฟังแป๊บๆจะหมดปีอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะอย่าเอาความสุขไปแขวนไว้ที่ปลายทางตั้งใจทำในสิ่งที่ควรทำตั้งใจทำในสิ่งที่ดีนะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงเวลาตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ปิดฉากลงไปเรียบร้อยสำหรับ Farewell Concert ของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงดีๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียคุณแม่ด้วยนะคะตั้งแต่วันแรกๆที่มีคอนเสิร์ตแต่ทั้งคู่ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่ต้องมาพบเจอกับแฟนเขาเรียกแฟนเพลงมากมายเหลือเกินนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะส่งมอบเป็นเรื่องราวดีๆในช่วงรายการแล้วก็นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวส่งไปต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันพรุ่งนี้ฝนตกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะดีเจพี่นุ่นกระดกพรราชยุทธาลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุง

0: อาจให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆที่คุณก็ทำได
4: ้นำป้องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้งหรือค่ายเก็บขนดับสื่อเศษโลหะทุกครั้งที่ปรุงอาหารด้วยเตาออฟให้ปิดเตาออฟก่อนอาหารทุกประมาณ 2-3 นาทีเพราะความร้อนในเตาออฟจะยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้อาหารสุกการรดน้ำต้นไม้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นปริมาณน้ำที่รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจำนวนน้ำที่รดดังนั้นเวลาที่ควรรดน้ำต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเวลาหลัง 6:00 น.เย็นหรือก่อน 9:00 น.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณก็ทำได้
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
6: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: ส บู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใส

ออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้นะคะเวลาเดิมเวลานี้นะต่อจากกนกพรออนแอร์จันทร์ถึงศุกร์ค่ะ FM 90.5 MHz และ104.75 MHz นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านทักทายกันนะคะวันนี้มารับโทรศัพท์ไม่ทันนะของเองนะขอบคุณคุณเรวัตด้วยจำเบอร์ได้แล้วก็น้องมะปรางนะคะเดี๋ยวจะหางานเพลงให้อีกหนึ่งงานเพลงนะคะงานเพลงที่สื่อสารมาก็เดี๋ยวจะเปิดตามลำดับก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้เข้าสู่รายการแป้งเย็นเพศัตก่อนรายการที่เย็นไปทั้งรายการเลยค่ะเย็นอย่าเยือกนะเพราะแป้งเย็นเพศัตเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะทราบดีว่าความหอมกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะแป้งเย็นเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่เป็นความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะในช่วงนี้ก็มีอยู่3สี3กลิ่นชมพูมะดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาเขียวพินเซตหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและหญิงที่ใช้นะคะก็เพศตรงข้ามนี่แหละค่ะจะทำให้รักให้ชอบให้ติดหนึบลองดูนะลองใช้แป้งเย็นเพศัตของเราค่ะนะในช่วงนี้เพลงลำโพงเสียงดังลำพังเหงาใจก็เพลงไพเราะกาญจนามาสิรินะคะน้องมาปรางฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็น้องตั้งรักอ้ายตั้งใจลืมเบียงและฤมลนะคะส่วนคุณเรวัตบอกว่าดวงจันทร์ส่วนนี้สักเพลงโอเคค่ะส่งน้องนัทนะคะก็แจมหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่าติดน้องนัทไว้เยอะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงที่คัดเลือกกันมานะคะโอเคสักเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาถึงสบู่เพสัตก่อนนะสบู่เพสัตเนี่ยร้อนๆหรือหนาวๆก็อาบได้เพราะว่าทุกท่านก็ต้องอาบน้ำนะหลายคนก็อาบบ่อยขึ้นนะบางครั้งก็กลัวว่าผิวจะแห้งไม่แห้งนะอาบนานแค่ไหนก็ได้ถ้าใช้สบู่เพสัตเพราะว่าดีเจก็ทุกวันนะใช้สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงมาดูได้นะคะนุ่มนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นสดชื่นเนี่ยสบู่เพสัตยังช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะต้องยกให้เพสัตเขาจริงๆนะคะเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวล่ะนะคะได้อานิสงส์นะลมพัดแบบนี้ฝนแบบนี้นะคะก็ที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นจริงๆสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยนะหอมติดผิวมากค่ะเดี๋ยวเสียงจะแหบแห้งแล้วต้องไปฟังงานเพลงกันก่อนต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงหมูนี้หายไปกับสายลมด้วยแหละ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

โอเคบอกงานเพลงนะน้องนัดขอมาในเมืองอยู่ในเมืองนะหมู่บ้านศรีพัฒนานะปลายกนกพรค่ะก็มอบไปพี่เชอรี่ด้วยพี่เชอรี่ชอบพูดว่าโอเคใช่ไหมโอเคบอกนะคะในช่วงนี้นะโหเดือนกันยายนนี่เดือนคนสวยนี่วันสำคัญเพียบเลยเหลือไปเห็นนะวันที่ที่ผ่านมาก็มีตั้งแต่1กันยาแล้ววันสืบนาคเสถียรไม่ได้อ่านกับเขาเลยเนี่ยวันศิลป์รพีอภิรศรีนะวันศิลป์พิรศรี15กันยายนส่วน9ถึง13กันยายนเดือนคนสวยเนี่ยก็เป็นการแข่งเรือของชุมพรนะของหลังสวนเดือนหน้านะแล้วก็เดือนวันที่19กันยายนวันพิพิธภัณฑ์ไทย20กันยายนวันสำคัญเลยเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็21กันยายนวันประมงแห่งชาติ24กันยายนวันมหิดลค่ะแล้วก็28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยส่วน27กันยายนวันเกิดดีเจน บอกซะเลยนะไม่เคยบอกเลยนะฝากแป้งเย็นเทศัตเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าเรามี3สี3กลิ่นแป้งเย็นเทศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะนะคะลากันไปก่อนนะพบกันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานแจกันดอกไม้นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันที่13กันยายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของนายอนุทินซึ่งเกิดวันที่13กันยายน2509ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ความคืบหน้าที่กองปราบเช้าวันนี้นายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังกองปราบปรามเช่นเดียวกับนางสาวเอหญิงสาวคนสนิทซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าวันนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนและนัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกกันเข้าตรวจค้นหลายจุดทางบ้านพักกุฏิของผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งในกุฏิของนายโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบทั้งทองและเงินสดหลายล้านบาทซึ่งความจริงทรัพย์สินเหล่านี้ควรอยู่ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อวัดหรืออยู่ในนามของวัดไม่ควรอยู่ในกุฏิส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในเวลา 10:30 นจะแถลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ส่วนขั้นตอนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากจับกุมจับศึกและนำตรวจค้นเมื่อวานนี้ให้ความร่วมมือดีหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดส่วนการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ชัดเจนว่าจะฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ทันหรือไม่รำลึกวินาศกรรม11กันยายนเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในมหานครนิวยอร์กซึ่งเพิ่งเข้าสู่ช่วงค่ำก่อนวันครบรอบได้จัดการรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารแฟลต World Trade Center เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินสหรัฐกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินมาพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงไปทั่วโลกและทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานตามมาด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
13: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
14: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
15: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

งและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุง

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
4: รถฝั่งที่90.75และ104.75อสมทชุมพร

ในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงกับ Honda ชุมพรที่สนับสนุนรายการในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะครับอย่าลืมนะครับอยากจะได้รถจักรยานยนต์ดีๆสัก1คันดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมวันนี้พบกันที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงให้ได้ฟังกันแล้วก็เราพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่1ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่ากันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077 511 488
2: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช็อป

0: คลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา16นาฬิกา M-Cot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำคดียังไม่จบเมื่อเวลา 14:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินการที่เสร็จสิ้นเป็นเพียงส่วนของกระบวนกระทรวงมหาดไทยโดยมีการแจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกจากตำแหน่งขณะที่การดำเนินคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นมีการทำงานที่กว้างกว่านั้นมากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของ7หน่วยงานทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะที่สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมทั้งประสานข้อมูลและพยานหลักฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินคดีต่อไปโดยเบื้องต้นได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะมีการดำเนินการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วกว่า320ล้านที่ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปคนบ้านเจ้าหน้าที่ DSI หลังถูกจับเอี่ยวนายกเฮงช่วยโกงสอบท้องถิ่นพบเพิ่งซื้อบ้านหรูราคา20ล้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นำคนบ้านของ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคือบ้านพักของผู้ต้องหาย่านเทิดราชัน27ก่อนพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านพักหรูเพิ่งซื้อใหม่ราคา 19-20 ล้านบาทภายในบ้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งต่อมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงส่วนรายละเอียดรอการแถลงข่าวเวลา 16:00 น.ขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุรักษ์ที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาถึงยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอนุรักษ์พยายามวิ่งหลบผู้สื่อข่าวและไม่ตอบ

0: คำถามสื่อแต่อย่างใดด้านกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยทันทีกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายโดยให้พิจารณาดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
12: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับจิโกยามบ่ายยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อเนื่อง2ชั่วโมงรวดนะครับฉะนั้นใครชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันศุกร์ได้เลยนะครับวันนี้ก็อยู่ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรวันนี้อยากจะใส่ปุ๋ยดีอยากจะใส่ปุ๋ยคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพมั่นใจได้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสอซับไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอซับไพศาลในซอยอสอและร้านจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับไปตามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับเลือกการใช้ให้ถูกต้องกระสอบสีชมพูเร่งดอกบำรุงผลกระสอบสีเขียวสูตรบำรุงต้นนะครับวันนี้มีให้คุณได้เลือกใช้กันตามความต้องการแล้วนะครับเอาละครับกับช่วงของจิโกย่ามบายนะครับเขายังมีเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ฟังกันต่อครับ

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับยังเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันตรงนี้กับบทเพลงไทยลูกทุ่งในช่วงของกิโกยามบ่ายนะครับในวันศุกร์อย่างนี้เดี๋ยวใครที่ฟังเพลงเสร็จแล้วนะครับไปเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทองที่คลองหัววังพนังตักในช่วงค่ำคืนกันได้นะครับมีกิจกรรมบนเวทีนะครับมีร้านค้าร้านขายต่างๆมากมายให้คุณได้ไปเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับส่วนพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปชมนะครับไปชมการแข่งขันเรือยาวกันได้อีก2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเต็มวันทั้ง2วันเป็นวันหยุดนะครับฉะนั้นก็ใครว่างเว้นอยู่ก็ไปเที่ยว

อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอเพียงฟังที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ก็จะมีความสุขกับเสียงเพลงที่มอบให้กันในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะครับ

เวลาหมดแล้วครับในช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ11กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลบังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พบกันวัน
3: ศุกร์ครับ
4: วันทำงานส่งท้ายสัปดาห์นะครับ
3: ครับก็มาพร้อมฝนแล้วก็เลิกงานเนี่ยฝนหนักเลยฮะอสมทเนี่ยมาสักครู่เนี่ยตก
4: ผมมาเช้า
3: ครับ
4: แล้วก็หลังจากมาตอนช่วงเช้าแล้วก่อนจะออกทำงานกันเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ประมาณสัก6โมงเช้าถึง7โมงอ่ะแล้วหลังจากนั้นพอหยุดก็แดดออกตลอดทั้งวันเนี่ย
3: ครับ
4: แดดเปรี้ยงเลย
3: อ่าใช่กลางวันแดดออกอสมทก็เปรี้ยงเลยฮะ
4: ก็แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีฝนถึงวันที่13ใช่ไหม
3: ครับ
4: ร่องมรสุมนะเรื่องข่าวดังข่าวสมีโชติ
3: ครับ
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สรุปว่าศาลอนุมัติฝากขังแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะ
3: ก็โอ้โห
4: ทั้งสมีโชติทั้งสีกา
3: ครับ
4: สีกาเอ๋ทั้งสองคนเลย
3: เห็นทรัพย์สินไหมครับพี่เพศาล
4: ไม่ได้ประกัน
3: โอ้โห
4: รวมๆแล้วเห็นบอกสองคนรวมๆแล้วเท่าที่เบื้องต้นนี่700กว่าล้าน
3: ใช่ครับ700กว่าล้าน
4: 700กว่าล้านนี่คือผมเข้าใจว่าเขายังไม่ได้ไปรวมไอ้พวกที่ดินพวกทรัพย์สินนะ
3: ฮะครับ
4: แต่คือจะมีเอกสารสิทธิ์แล้วล่ะ
3: ครับ
4: อย่างสีกาเอเนี่ยเห็นว่าไปซื้อบ้านทันหลังจากล้มละลายมาปั๊บพอพ้นล้มละลายปั๊บ
3: รวยขึ้นทันตาเห็นเลย
4: รู้จักกับสมีโชตินี่ก็โอ้โหซื้อบ้านสองหลังเลย
3: ครับ
4: แล้วก็ซื้อรถ Fortuner แม่ก็คุยกับพอเพื่อนบ้านก็บอกโอ้ยแม่เขาเป็นคนชอบคุยโชว์อยู่แล้ว
3: ครับ
4: เขาบอกเลยลูกเอาเงิน1ล้าน4แสนไปสดๆไปซื้อมันเลย
3: ไม่
4: Fortuner ป้ายแดง
3: ไม่มีรายได้ประจำมีทาวน์เฮาส์สองหลังมูลค่า4ล้านFortuner เนี่ยนะ1คันเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านนะอันนี้คืออำพรางการถือครองนะครับในชื่อของลูกสาวนะโอ้โหชนิดที่ว่าพอหลุดจากลบละลายมารวยทันตาเห็นนะครับ
4: ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
3: ครับ
4: เคยแต่งงานแล้วก็มีลูก3คน
3: ครับ
4: ลูกสาว2ลูกชาย1ลูกชายเป็นลูกเป็นคนเล็ก
3: ครับ
4: แม่ของสีกาเอ๋เนี่ยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่กับพ่อก็ไปมีเมียภรรยาใหม่แล้ว
3: ครับ
4: ลูกชายไปอยู่กับพ่อส่วนลูกสาวเนี่ยก็ฝากแม่เลี้ยงฝากยายทำหน้าที่เลี้ยงแล้วก็ซื้อบ้านเนี่ยก็ตัวเองก็หลังที่สองเนี่ยเห็นว่าในหมู่บ้านหรูนะเป็นหมู่บ้านปิดตำรวจยังเข้าไปไม่ได้ต้องขอหมายคนยังเข้าไปได
3: ้ครับ
4: ก็ให้แม่อยู่กับลูก
3: อ๋อตัวเองอยู่ทาวน์เฮาส์เก่าๆงั้นเหรอ
4: ตัวเองก็อยู่ทาวน์เฮาส์แต่ว่าไอ้บ้านที่ซื้อเนี่ย
3: ครับ
4: ที่เพิ่งซื้อในหมู่บ้านหรูอันนั้นคงไม่ใช่ทาวน์เฮาส์
3: ฮะ
4: คงเป็นบ้านหลัง
3: ครับ
4: ผู้สื่อข่าวก็ไปถ่ายแต่หน้าหมู่บ้านก็ ก็พอดูแล้วน่าจะเป็นบ้านหลังนึงก็ต้องมี8ล้าน10ล้าน
3: ครับ
4: เดี๋ยวนี้นะถึงบ้านระดับเนี้ยครับ
3: ครับก็ไทม์ไลน์ของคดีเนี่ยสีกาเข้าไปอยู่ที่วัดปี50ครับไปเป็นโยมอุปัฏฐากทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี62ก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายปี65แล้วหลังจากนั้นก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรเนี่ยอันนี้แล้วก็นี่แหละครับคนใกล้ชิดเขาพูดเก่งไงคุยเก่งอ่ะรวยอย่างง้วนรวยอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่พิสารวิธีการยักยอกของเขาทำยังไงนะพฤติกรรมของสมีโชตนะครับเวลามีคนมาทำบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแล้วก็ยังเงินก็ยังอยู่ที่บัญชีของสมีโชตนั่นแหละฮะไม่ได้เข้าไปที่วัดครับแต่เข้าไปบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบในเรื่องนี้แต่เมื่อวานแล้วนะฮะว่ามันเชื่อมโยงใครบ้างทั้งกทม.ปทุมอยุธยาบุรีรัมย์จากการตรวจค้นทรัพย์สินเนี่ยเดิมที่คาดว่ามีประมาณสัก215ล้านนะมีเงินสดสกุลไทยแล้วก็ต่างประเทศ138ล้านมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า1,000บาทนะมูลค่าจะไอ้พ่อทองนี่นะครับ70ล้านนอกจากนี้ก็ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการพระเครื่องอ่ะพี่เบสารถ้ายังไม่มีเรื่องฉาวนี่นะมูลค่ามันมากกว่านี้เยอะนะไอ้ตอนนี้ที่ตีไปเนี่ยก็คือตีเฉพาะมูลค่าทองคำครับ
4: ถ้าเป็นโลหะอย่างอื่นหรือว่าเป็นไอ้เนื้ออย่างอื่นไม่มีราคาก็ไม่มีราคา
3: ไม่มีราค
4: าถ้าเป็นทองคำก็มีราคาตามราคาทอง
3: ครับโอ
4: ้ก็แล้วแต่ว่าใช้ทองผสมมากน้อยแค่ไหนนะ
3: เมื่อวานนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวนะจะคุยเรื่องอื่นประเด็นอื่นสัมภาษณ์ประเด็นอื่นแหมคุยนอกรอบให้ฟังนะครับบอกว่าเพื่อนผมไปเช่ามา5ล้านบาทนะไอ้เหรียญเนี่ยพี่เบสารแล้วกำลังจะปล่อยเดือนธันวาคมเนี่ยดิวราคากันเรียบร้อยแล้ว5ล้าน5กำไรบ่อ500,000ตอนนี้ฮะขายได้เฉพาะราคาทองคำครับ
4: คือขายไปทองคำเอาไปชั่งดูน้ำหนักก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆเนื้อทองมีเท่าไหร่
3: กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
4: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเอามาทำเป็นวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะผสม
3: ครับ
4: เพื่อให้เนื้อมันมีความแข็ง
3: ครับ
4: ถ้าเป็นทองล้วนๆทองเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนื้อ
3: มันอ่อนใช่ครับ
4: เนื้อจะอ่อน
3: ครับ
4: ขึ้นรูปยาก
3: ไอ้สร้อยคอทองคำก็65ไงใช่ไหมฮะทองคำแต่ถ้าเกิดทำเป็นเหรียญอาจจะมีทองรวงทองแดงหรือว่าโลหะอื่นผสมมากกว่านะ
4: ใช่ก็ดูต้องดูวันเนื้อทองสุทธิเท่าไหร่เอาไปหลอมอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหลอม
3: ใช่ฮะ
4: หลอมเสร็จมันก็จะแยกออกได้หมด
3: ครับไอ้เส้นเงินหลักๆเนี่ยมัน2เส้นใหญ่นะฮะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคลในที่2ล้าน8แล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัดอีก89ล้านทั้ง2ส่วนรวมกัน92ล้านแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดไงพี่เมสารเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็พบว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียว
4: มีทั้งเงินทำบุญแล้วก็เงินซื้อวัตถุมงคล
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งล้วนแล้วจริงๆแล้วต้องเข้าวัด
3: เข้าวัดใช่ครับ
4: อันนี้ท่านเอาเข้ากระเป๋า
3: ครับ
4: แล้วก็เห็นว่ากำลังตั้งมูลนิธิก็เอาเข้ากระเป๋าอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าเอาเข้ามูลนิธิมูลนิธิมันก็ไม่ใช่วัดอะครับ
3: ถูกต้องฮะมีคน 2-3 คนเป็นผู้เซ็นเงินออกจากมูลนิธิได
4: ้สั่งเนี่ยเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ได
3: ้โอ้ที่สมีเดินทางนี้กันหมดเลยนะฮะ
4: ก็คงมีคนแนะนำแหละว่าเป็นวิธีที่จะไออะไรยักยอก
3: ได้ง่ายใช่ครับ
4: อ้างว่าเราเข้ามูลนิธิเพื่อเอามาใช้จ่าย
3: ครับ
4: เพราะว่า

0: เข้าเป็นของบัญชีของวัดมันต้องโอ้โหกว่าจะเบิกกว่าจะเอามาทำนู่นทำนี่มันต้องมีขั้นตอนยุ่งยาก
1: ครับ
0: เปิดว่าจะต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรด่วนนะ
1: พอสำหรับทำ
0: ก็เป็นเรื่องไอ้เทคนิคเขาแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ไอ้ที่ชัดๆเลยก็คือไม่ใช่เทคนิคเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ครับทื่อๆ
0: เก็บเงินสดเยอะเลยนะ
1: โอ้โหอยู่ในกุฏิ
0: เงินสดเนี่ย130กว่าล้าน
1: ก็นับจนเครื่องพังอ่ะพี่เวสารเอาไป4เครื่องเครื่องนับธนบัตร
0: ไอ้ที่แรกผมก็นึกว่าข่าวโจ๊กหรือเปล่า
1: ครับ
0: นับโอ้ถ้ามันร้อยถ้าร้อยถ้าร้อยกว่าล้านก็เป็นไม่ได
1: ้ก็ร้อยกว่าล้านเนี่ย1ล้านก็คือ1กิโลอ่ะคิดดูสิครับนับตั้งที่กี่ร้อยกิโลอ่ะเครื่องมันร้อนจนพัง
0: ชาวบ้านสีกาก็สีกาเอนี่เงินสดก็3ล้านกว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ทองก็น้ำหนักรวมๆแล้วอีกประมาณรวมแล้วก็ประมาณ9ล้าน
1: ครับครับโอ้โห
0: พอแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดินมีอะไร
1: ครับ
0: เฉพาะของสีกาเอนี่เข้าใจว่าสองรวมแล้ว200กว่าล้านของเจ้าหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ500รวมแล้ว2คนเนี่ย
1: เจ็บน้อย
0: สองคู่สวาทนี่ก็จะประมาณ700กว่าล้าน
1: โอ้โหแล้วคือกรรมมันตามทันจริงๆนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์ที่เขาไปแจ้งเนี่ยที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยนะฮะไปเวลาปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้หลักฐานอะไรเลยนะเพราะว่าทางสมีเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดคอยด
0: ูแล้วระวัง
1: ใครมาเนี่ยนะฮะตอนเช้าแหมฉันเพลินไปหน่อยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหน้าที่บุกถึงเลยฮะโอ้แล้วก็ก่อนหน้านี้มันน่าจะมีลูกศิษย์ที่เขาคงจะไม่ลงรอยกันเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือมันขัดอะไรกันอยู่ข้างในอะฮะไอ้กล้องที่เขาถ่ายออกมาเห็นไหมพี่เบสานมันอยู่บนเหมือนคล้ายๆหลังคาเลยอะดูยังไงก็ดูไม่ออก
0: ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันคือขัดกันเรื่องเงินนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าคงจะไม่ใช่เพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเล่นกันแรงขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ว่าไม่เอาเงินเข้าวัด
1: ครับ
0: เป็นไปได้ว่าไม่มีแบ่งเลย
1: ไม่ลงตัวเลย
0: ไปแต่ตัวเองกับไปสีกาไปสายตัวเองหมดไม่มาทั้งลูกศิษย์เลย
1: ที่ผ่านมาดำอะไรลักษณะนี้ไอ้บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยผมไม่ว่าผมไม่ตำหนิผมไม่แจ้งผมไม่ร้องเพราะทุกอย่างมันยังสมประโยชน์กันหรือไม่
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ก็ต้องรู้อยู่ไม่รู้แต่ตั้งกล้องแอบเอาไว้ทำไมก็ต้องรู้อยู่ว่ามีเรื่องสาวโชว์พวกนี้ด้วย
1: โอ้โหนี่นึกภาพนะ
0: แต่ก็รู้ว่าต้องคนในมากนะเพราะว่าสังเกตไหม
1: ครับ
0: เขาไปดูนะกล้องวงจรปิดนะ
1: แต่ละมุมฮะ
0: เป็นร้อยตัว
1: ครับ
0: ติดรอบวัดเลย
1: เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะฮะว่าในกุฏิเนี่ยมีคนแอบเอาเข้าไปใส
0: ่แล้วนี่มันไม่ได้อยู่ในวงจรที่ตัวเองตั้งติ
1: ดใช่ใช่ใช่
0: ทั้งติดตั้ง
1: ตัวอยู่นอกหมด
0: ในห้องเนี่ยก็จะมีจอมอนิเตอร์นะ
1: ครับ
0: คนก็สังเกตเวลามีญาติโยมมาเนี่ยญาติโยมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ตัวจะมองเงยหน้ามามองจอดูตลอดเพราะจอจะแบ่งเป็นช่องเล็กอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วอยู่นั่งตั้งอยู่ใกล้เลย
1: ครับ
0: เป็นจอใหญ่ใช่ไหมจอขนาด40กว่านิ้วอ่ะแล้วก็แบ่งเป็นช่องเล็กจับภาพหมดแล้วตั้งแต่หน้าวัดตรงศาลาการเปลี่ยนบริเวณเนี่ยคือเห็นหมดอ่ะ
1: ก็เหมือนศูนย์รพพของแต่ละองค์กรเนี่ยจะเป็นอย่างนั้น
0: จะเห็นหมด
1: ครับ
0: ระแวดระวังมาก
1: แต่ไอ้ในห้องเนี่ย
0: ไอ้กล้องที่นั่นน่ะดูแล้วลักษณะมุมเนี่ยก็เป็นกล้องดักแอบเพราะมันจะมีไอ้ภาพที่เป็นโฟกัสเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันต้องไปแอบบังๆคนที่อยู่ต่ำมองไม่เห็น
1: ตอนไปติดสิพี่ไพศาลคงลักษณะว่าหลวงพ่อนี่
0: ก็ต้องนิมนต์
1: หน่อย
0: ไป
1: นิมนต์ข้างนอกหน่อยแล้ว
0: คือต้องคนอยู่ข้างในอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนอยู่ข้างในก็วันนี้เห็นมีนายตำรวจที่เขาปลอมเป็นสายลับเข้ามาให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมพันตำรวจโทอะไรนะเขาบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นกับต้องปลอมเปิมอะไรมากหรอกครับผมก็เป็นคนที่ศรัทธาจตุคามอยู่แล้วเป
1: ็
0: นคนนครศรีธรรมราช
1: ครับ
0: คราวนี้ที่วัดนี้เขาก็โด่งดังเรื่องจตุคามเนี่ยผมก็สนใจอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับหลวงพ่อหลวงพ่อโชติเนี่ยผมก็ไปมาหาสู่ท่านอยู่ไปรู้จักท่านเป็นอย่างดีท่านก็รู้จักว่าผมเป็นตำรวจก็ไปก็ไปก็ถือโอกาสพอมีคนมาให้เบาะแส
1: ครับ
0: มีคนมาให้เบาะแสเรื่องว่าท่านยักยอก

0: ยักยอกเงิน
1: ครับ
0: ก็พยายามจะไปหาทางสืบก็ไปพบไปอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะจับกลุ่มเนี่ย คนที่แบบคนที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ย
1: ครับ
0: เอาภาพในกล้องวงจรปิดที่เขาแอบถ่ายใส่ทำได้มาให้2คลิปตำรวจคนนี้ก็ให้เขาบอกผู้สื่อข่าวนะบอกว่าผมได้รับมา2คลิปก็โอเคชัดอย่างนี้อาบัติแน่นอน
1: โอ้มาฮะจริงๆไม่ต้องขานด้วยฮะว่าขอลาสมณเพศนะฮะเพราะมันขานไปแล้วครับ
0: ครับแล้วคนนี้ก็มีเรื่องบัญชงบัญชีก็ตรวจก็โป๊ะเช๊ะหมดละขออำนาจศาลออกหมายจับก็ลุยเลยแต่คนนี้ก็บอกเอ้า2คลิปอะไรทำไมเห็นออกมาเยอะเขาบอกที่เราได้จริงๆตำรวจที่เราได้จริงเราได้แค่2คลิป
1: ครับ
0: แต่ไอ้ที่มันออกมาที่มีบนตรงบนโต๊ะอะไรต่างๆนี่ไม่รู้มาจากไหนตำรวจก็ว่านะก็บอกโอ้โหทำไม
1: พลั่งพลูออกมาใช่ไหม
0: เออมันออกมาเยอะมากเหลือเกิน
1: ครับ
0: อาจจะพูดทำนองว่าไม่ได้มาจากพวกเราตำรวจนะ
1: ครับ
0: สงสัยจะมาจากนี่แหละสายลูกศิษย์ที
1: ่ที่ขัดกันนะ
0: ที่หักหลวงพ่อนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: ก็ให้ตำรวจแค่2คลิปแต่ให้ไอ้เพจต่างๆก็เต็มปึ๊บเลย
1: เต็มแม็กเลยฮะประมาณนั้นเลยโอ้โหแซวกันชนิดที่ว่าเจ้าหน้าที่กองปราบ
0: ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่
1: เขาต้องเอาโต๊ะมาพี่เวสันแบกโต๊ะมาที่กรุงเทพอ่ะเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องทำลายโต๊ะนี้นะครับ
0: มันตำรวจเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นพยานหลักฐานอะไรนี่เพราะว่าเรื่องไอเสพเมถุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดทางอาญาบ้านเมือง
1: ครับ
0: ก็เป็นความผิดปาราชิ
1: ก
0: ของ
1: ใช่ฮะ
0: พระสงฆ์ท่าน
1: ครับ
0: ก็ต้องห้ามบวชอีกตลอดชีวิตอ่ะถ้าต้องปาราชิกนะ
1: ครับ
0: แต่ในทางคดีไม่มีในทางคดีมีแต่เรื่องเนี่ย
1: ยัก
0: ยอกฟอกเงินนี่แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะในฐานะที่เป็นเจ้าว่าก็เป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยย
1: ัก
0: ยอกเงินหลวงอ่ะพูดง่ายแต่ว่ากรรมการวัดเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไอ้ของที่อัปมงคล
1: ครับ
0: นะเอาไว้ในวัดมันก็
1: เดี๋ยวคนจะมาตามรอย
0: มันก็จะมีแต่ความเสื่อม
1: ครับ
0: ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำออกไปซะตำรวจก็เลยจะต้องหาทางไปทำลงทำลายไป
1: โอ้โหแล้วก็ดูในโลกโซเชียลสิฮะทุกคนเล่นเรื่องนี้กันหมดเลยอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนโต๊ะหนักหรือไม่แล้วก็โอ้โหคงทนแข็งแรงหรือเปล่าขาก็ไม่ใหญ่
0: ตำรวจก็เห็นยกเข้าไปในสำนักงานอ่ะ
1: ครับ
0: มีบางคนเขาบอกเอ้ยของพวกนี้มันของอัปมงคลนะไปไว้ที่ไหนก็เสียผมก็เลยว่าไอ้ตำรวจรีบๆเอาไปทำลายหรือจะไปทำอะไรที่ไหนก็ทำไป
1: ครับ
0: อดีตที่สุดก็ทำลาย
1: ทำลายฮะโอ้
0: จะไปเพราะฉะนั้นมันก็ไปคนก็ไปเปลี่ยนมือไปก็ไปเที่ยวเอาไปหากินกันต่อใช
1: ่ไหมโอ้แต่นี่อาจารย์จตุรงค์ขอร้องเลยอย่าทำลายโต๊ะทิ้งเลยเสียดายของดีของคงทนเนี่ยมันเป็นเวลาก็จริงแต่ว่ามันเป็นของดีนะมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะฮะสำหรับโต๊ะตัวนี้ครับใช่ไหมล่ะฮะ
0: ก็มองในมุมนั้นก็มุมนั้นแต่ว่าถ้าข่าวกำลังร้อนอย่างเงี้ยผมว่าไอ้โต๊ะไปอยู่ตรงไหนคนก็แห่กันไปดูกัน
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: มาลงในคลิปคนก็แห่มาดูก
1: ัน
0: จะกลายเป็นเรื่องธุรกิจกันไปซะอีก
1: ก็โอ้โหเมื่อวานนี้นายกที่โดนแซวพอสมควรเลยท่านก็คล้องจตุคามเนี่ยฮะ
0: นายกวันนี้เห็นว่าให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
1: ก็มันเวิร์กนะนายกบอกอย่างเงี้ยครับ
0: เหนือดวงอะไรเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับมันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพับปลูกเสกวัตถุมงคลต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่แค่ไอ้ส
0: มิ
1: โชตอย่างเดียวนะฮะใช่ครับก่อนจะยืนยันของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้นะฮะเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายมันออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเรานะฮะก็เหมือนกันครับพระที่ประพฤติผิดนะลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเฉพาะตัวบุคคลเราต้องอิงเรื่องของหลักศาสนาหลักธรรมคำสอนครับไอ้ตรงนี้มันคงทนอยู่แล้วมันชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่มันมาทำให้แปดเปื้อนไปคือตัวบุคคลไงพี่ไพศาล
0: ก็ถ้าจริงอย่างนั้นก็ขอให้นายกช่วยแขวนมาโชว์ให้ดูหน่อย ผมคิดว่านายกก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: จะไปพูดให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกมาซื้อ ถูกหลอกมา

0: เอาได้ไงใช่ไหมมันก็ถูกหลอกกันทั้งนั้นแหละ
1: ก่อนหน้านั้นตอนเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามไปสัมภาษณ์ปลัดในห้องทำงานนะพี่เวสานจะมีรูปพระอยู่รูปหนึ่งนกใจตั้งบูชาไว้อย่างดีเลยนะแต่พอเจอไปข่าวเสพเมถุนบนหัวเรือนะไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งไม่เหลืออยู่แล้วตรงนั้นนะครับ
0: ใช่
1: หายไปในบัตรดลเลย
0: ครับก็แต่ก่อนไงหลายคนก็นับถืออะไรนะที่เป็นสมีชื่อดังมากรูปหล่อ
1: ครับนั่นแหละครับนั่นแหละองค์นั้นแหละครับ
0: อ๋อนั่นนะ
1: ครับ
0: รูปคนเอาโอ้โหรูปขยายซะใหญ่โตเลย
1: ใช่ใช่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยจุดเด่นจุดแข็งของท่านก็คือ เทศไพเราะเสียงเพราะ
0: ครับ
1: โอ้โหคนแห่กัน
0: เดี๋ยวพักกันก่อน
1: ครับครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เพศานครับแม้คุณมีศักดิ์คุยเข้ามานะประเด็นสันเขื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้อุ้ยอันนี้ยุคแรกๆเลยครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับก็เรื่องในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสำนักพุทธก็ออกโรงแล้วนะพี่เพศานเสนอมหาเถรสมาคมบังคับเงินกฐินเงินบริจาคต้องเข้าบัญชีวัดทันทีจริงๆตอนนี้เขาเริ่มมีพวก QR code บาร์โค้ดแล้วให้เราไปนี่ไม่ต้องหยอดตู้สแกนเลยฮะเข้าบัญชีวัดทันทีเลยนะแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอลฮะเช็คประวัติผ่านเลข13 หลักป้องกันกลุ่มไอ้พวกอาบัติปาราชิกเนี่ยแอบกลับมาบวชใหม่ฮะแต่ว่าอย่างก็ตามก็เรื่องของการกำหนดเงินต่างๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ใหญ่ๆที่วัดดังแถวๆสมุทรปราการนะครับตู้บริจาคแทบจะทุกมุมของวัดอ่ะพี่ไพศาลเห็นไหมแล้วก็พอช่วงเย็นสัก 3-4 วันทีนึงเนี่ยก็เอาเข้ากุฏิไปเปิดแล้วก็ไปนั่งนับกันไม่รู้พอนับกันเสร็จมันเข้าบัญชีวัดจริงหรือเปล่ามันเข้าครบ 100% มั้ยถ้าเธอรู้มีลักษณะสแกนเลยเนี่ยปึ้งเข้าไปบัญชีวัดเลยถ้าจะเบิกนะฮะ1บัญชีวัดต้องแยกต่างหากผู้จะเบิกจ่ายได้เจ้าอาวาสวัยวจกรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรป้องกันอำนาจคนเดียวในการเบิกจ่ายอย่างกรณีเนี้ยนะฮะสมีโชติเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเบิกคนเดียวของเขาหรือเปล่าจึงนำมาซึ่งเรื่อง
5: ดังกล่าวจริงๆก็เกิดเรื่องมาหลายรอบแล้วนะควรจะยกเครื่องครั้งใหญ่ทำให้มันรัดกุมไปได้แล้วนี่โอ้โหมันพอเกิดเรื่องแล้วก็ยังพบว่าอาจจะยังปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดช่องให้มีการยักยอกถ้าไม่ใช่คนในแต่กันเองก็โอกาสที่จะเป็นเรื่องเป็นราวไว้ยาก
4: ใช่ครับแล้ว
5: เพราะว่าเงินทองก็ถ้าแจกจ่ายกันทั่วถึงมันก็ช่วยกันดูแลปิดบังกันไปหมด
4: เฉพาะที่ยึดไปเนี่ยตีเป็นมูลค่า700 ล้านฮะแต่ถ้าเกิดว่าประโยชน์มันลงตัวกระจายไปยังพวกพ้องในเครือข่ายเดียวกัน

0: ราคามันเท่าไหร่แล้วครับพี่เพสาร
1: อ่า
0: แล้วทำมันนานเท่าไหร่แล้วฮะกว่าเรื่องมันจ
1: อ
0: ะ
1: ื
0: แด
1: ม
0: งเรื่องม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: จะ
1: ม
0: แตกเนี่ยครับแล้วว
1: อ
0: ั
1: ื
0: ด
1: ม
0: ใหญ่
1: อ
0: แ
1: ับ น
0: บ
1: น
0: เ
1: ี
0: อ
1: ้
0: ็กซิน
1: ี่
0: ั
1: เ
0: ส
1: ฉพาะว่าเงินที่ยังพอจะไปตรวจค้นได
0: ใ
1: ้
0: ช
1: น
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: อัน
0: อ
1: น
0: ั
1: ี
0: น
1: ้
0: นี้
1: มัน
0: มัน
1: กระจายไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็
0: จบไปแล้วฮะ
1: เห็
0: อ
1: น
0: ย่า
1: ว่
0: ง
1: าน
0: ั้
1: ว
0: น
1: ัน
0: ครัน บ
1: ี้ทางตำรวจกองปราบก็เชิญอดีตเมียนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าได้เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเคยเป็นเมียตั้งแต่ก่อนบวช
0: เขาบวชอายุเยอะแล้วนี่ครับสา
1: อ
0: ม
1: าย
0: ส
1: ุ
0: ิบกว่
1: สาม
0: า
1: สิบแปด
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับครับ
1: คราวนี้อดีตเมียก็บอกเคยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็เช่าคอนโดอยู่แถวซอยโชคชัยสี่นี่แหละ
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอเลิกกับเมียอ้างว่าอยากจะไปบวชนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานเขาบอกว่าอดีตเมียเนี่ยให้การกับตำรวจว่าอย่างนั้นเบื้องในเบื้องต้นแต่ว่าก็ตำรวจคงถามหลายเรื่อง
0: ครับ
1: แต่ในเรื่องคร่าวๆในเรื่องความสัมพันธ์ก็ว่าอย่างนี้ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบ
0: ครับโอ้ต้องสัง
1: แต่เห็นว่ามีญาติมาเยี่ยมอยู่
0: อ๋อ
1: ม
0: ใ
1: ี
0: ช่
1: ญ
0: ค
1: าร ต
0: ั
1: ิ
0: บ
1: มาเยี่ยมอยู่
0: มีสองคนมาเยี่ยมวันนี้ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไม่บอกเลยฮะไม่เดินไม่คุยรุดเข้าไปหานะฮะไม่แน่ใจว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวที่เจ้าหน้าที่เอามาให้เนี่ยท่านกินหรือเปล่า
1: ปกติฉันของดีๆน
0: โอ้โหเห็นบนโต๊ะไหมครับเต็มโต๊ะเลยอ่ะนั่นคนเดียวนะครับเนี่ย
1: ฉันไม่หมดหรอก
0: ใช่
1: ที่เหลือก็ไม่รู้ใครไปฉันต่อหรือว่ากินต่
0: อ
1: เลือกไปเททิ้งก็เปล่าไม่รู้
0: ปลาเนี่ยหนึ่งตัวแล้วมีอะไรอีกอะหอยแมงภู่นะฮะแล้วมีโหดไอตอนเราบวชนะพี่เพสารนะครับปรากฏว่าคือเดินแบบได้แกงมาประมาณสักกี่ถุงเองฮะแล้วเราจะคือพระพี่เลี้ยงจะเป็นบอกเลยนะฮะเก็บไปเลยเรากลับมาจากบินทบาทเสร็จนะฮะสักสองถุงสามถุงเอาเราฉันเช้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอเพนก็เก็บไปอีกบนฝาบาทสักสองถุงแล้วก็ขายสักหน่อยนึงที่เหลือนะพี่เพสารแยกใส่ละกะละมังไว้ครับ
1: ให้ส่วนกลาง
0: จะมีคนมาขอข้าววัดวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่บอกว่าโอ้โหจนชนิดที่ว่าต้องไปขอข้าววัดกินลักษณะนี้ครับก็คืออ้าวมาหนึ่งครอบครัวเอาไปเนี่ยหนึ่งถุง
1: อ๋อใส่เดี๋ยวใส่ของกระมังไว้เลย
0: ใจกระมังไว้เลยฮะแล้วก็พระเป็นคนให้เลยครับเนี่ยที่มาขอข้าววัดกินเนี่ยเอาสามมื้อใช่ไหมเอาไปสามถุงอย่างเงี้ยเนี่ยครับพระต่างจังหวัดเขาจะทํากันแบบเนี้ยจะได้อยู่ได
1: ้ก็เป็นการสงเคราะห์กันอย่างหนึ่งนะ
0: ใช่ครับบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆครับไม่มีอะไรจะกินก็มาขอข้าววัดกินแบบเนี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยฮะ
1: ชาววัดก็ของดีไม่ใช่ของทิ้งของกว้างของญาติโยมเขาก็คัดเลือกมาให้แล้ว
0: ข้าวเนี่ยที่หุงเสร็จนะฮะต้องเอาแบบยอดๆที่มันเม็ดสวยๆอันนี้เอาไว้ให้พระก่อนนะเรากินข้างล่างฮะใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แกงเกินสมัยผมเด็กๆเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรเช้ามืดเลยเนี่ยก็ต้อง
0: ตักให้พระก่อน
1: แบ่งให้พระก่อน
0: ใช่ครับแล้วดูเงินบริจาคตรงนี้สิฮะวัดใหญ่ๆแล้วคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันสูงมากอ่ะพี่เบสารวัดประเทศไทยเรามีตั้งกี่วัดนะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเอาใกล้ๆนนทบุรีที่มันเคยเป็นข่าวอ่ะพี่เบสารกลางคืนเนี่ยต้องจุดเทียนแล้วถ้ามีแสงโซลาร์เซลล์ของกุฏิองค์ไหนก็ใช้แสงโซลาร์เซลล์ไปเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่มีคนมาทำบุญฮะวัดไม่ดังพอครับแต่วัดข้างๆดังมากอะคิดสุดเลยฮะกุฏิทุกหลังติดแอร์มีตู้เย็นนะฮะเปิดเข้าไปในกุฏิยังมีกระทะไฟฟ้าอยู่เลยฮะ
1: ครับก็วันนี้นี่ก็มีผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนะในวงการพระเครื่องว่าเหรียญจตุคามรามเทพอะไรเหนือดวงอะไรของสมีโชติเขาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพระอยู่ก็ทำออกมาเป็นยังไง
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมที่อุดรธานีผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมนะก็บอกว่าเท่าที่รับทราบเนี่ยในขณะนี้ราคาของเหรียญบางเนื้อ

0: โดยเพราะเนื้อทองคำกับเนื้อเงินเนี่ยที่เคยซื้อขายกันถึงระดับหลักแสนหลักล้านปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักหมื่น
1: ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อขององค์พระนะสภาพและรายละเอียดของเหรียญแต่ละรุ่น
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าราคาเนี่ยปรับลงมาอย่างมากแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครนำมาขายนะมาปล่อยมาขายก็บอกว่าโดยเท่าที่รับทราบเนี่ยประธานนี่ก็บอกนะว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยสมีโชติเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเกจิดัง
1: ครับ
0: เคยเดินทางมาด้วยตัวเองที่จังหวัดอุดรเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าอยู่ในสายวัตถุมงคลโดยเพราะจตุคามรามเทพอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งในเวลานั้นก็ได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องสูงมากแต่ว่าเมื่อมีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกตรงๆว่ากระทบความรู้สึกและความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะชาวพุทธและรวมทั้งอยู่ในวงการพระเครื่องก็ยืนยันว่าหมดศรัทธาในตัวเกจิรูปดังกล่าวแล้วโดยส่วนตัวยืนยันว่าความเคารพศรัทธาที่มีต่อพ่อจตุคามรามเทพเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเผอิญว่าเป็นผู้ปลูกเสก
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไอ้อย่างนี้ก็รู้สึกความคงจะมีผลกระทบหนัก
1: ความเชื่อก็คือรุ่นเนี้ยที่สมีโชติเขาปลูกเสกก็คือหมดมนต์ขลังประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็เหรียญเนื้อดวงเหรียญยกฐานะเนี่ย
0: ปลูกเสกบนไอ้โต๊ะสีส้มนี่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้นั่งกับพื้นนะผมเห็นนั่งกับพื้นอยู่ฮะกับนั่งกับพื้นบริกรรมคาถาแล้วก็จานลงเนี่ยประมาณนี
0: ้
1: ก็ถ้ารุ่นดังของเขานี่คือเหนือดวงกับเหรียญยกฐานะจัดสร้างปี2549นะฮะปลูกเสกเดือนสิงหาคม49นะฮะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปครับหลวงพ่อรวยวัตโกอย่างเงี้ยหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอย่างเงี้ยนอกเหนือจากสมีโชติเนี่ยครับอย่างที่ท่านนายกบอกอะว่าเวลาเขาปลูกเสกเนี่ยเขามาเป็นองค์คณะเขาไม่ได้มารูปเดียวนะประมาณนั้นครับราคา
0: ก็บอกว่าอย่างนั้น
1: ใช่ครับราคาก็ตกหัวพอสมควรเลย
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับนะฮะ
0: เห็นมีสื่อเข้าไปขุดคุยมาว่าสีกาเอ๋นี
1: ่ครับ
0: เมื่อ20เกือบ30ปีก่อนเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งก็ย่านอโศกนี่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร
1: ์โอ้สวยสิครับ
0: ในมหาวิทยาลัย
1: โอ้สวยเลยสิครับถ้าอย่างนั้นคร
0: ับ น่าจะต้องงั้น
1: ครับ
0: ต่อมาเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็เลิกลากันก็อยู่ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ผันตัวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อสายมูนะฮะ
1: ครับ
0: โดยสายธุรกิจสายมูของซิกาเอเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่ายของไหว้บูชาตลอดจนการรับจัดเตรียมสิ่งของสำหรับแก้บน

และพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในกลุ่มผู้มีความเชื่อสายมูทั้งหลายอย่างไรก็ตามข้อมูลประวัติส่วนตัวและเส้นทางชีวิตดังกล่าวยังคงเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเพจออนไลน์และกระแสข่าวในโลกโซเชียล

0: หน่วยราชการของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาผลิตปุ๋ยปลอมปนปุ๋ยปลอมขายให้กับหน่วยราชการเพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าคงจะเป็นคู่สัญญากับรัฐนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรวจแล้วมันไอ้สเปคมันไม่ใช่ถ้าพูดง่ายๆคือปุ๋ยปลอม
1: เออแล้วเขาไปพัวพันได้ไงก็แสดงว่าไอ้โครงข่ายเหล่านี้เธอก็ไป
0: ก็เข้าใจเลยนะก็คงจะเป็นคนที่วิ่งทำธุรกิจนู่นธุรกิจนี่อะไรต่างๆนะ
1: ครับ
0: คราวนี้แม่เนี่ยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่นะแล้วเพื่อนบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: ถูกอดีตสามีเนี่ยโกงเงินไปประมาณ30ล้านทำปล่อยให้ตัวเองต้องล้มละลายแล้วสามีก็แยกไปมีครอบครัวใหม่นะแม่ว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: แม่บอกว่าที่ชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าคู่ชีวิตเนี่ยแฟนเก่าแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไง
1: ก็การสอบปากคำทั้งสองคนเนี่ยสีกาคนสนิทปฏิเสธอ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตำรวจบอกอย่างนั้นครับยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพแล้วก็มีการใช้เงินในการผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนสมีเนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบปากคำก็ปฏิเสธเหมือนกันไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ได้นะคือประเด็นเงินลักษณะนี้พี่ภิสารเขาจะถามลักษณะไหนฮะเส้นเงินคุณเอามาจากไหนทำมาหากินอะไรจึงได้ทองคำมาประมาณนี้เงินมาประมาณนี้ลองอธิบายมาสิ
0: ใช่ก็ต้องบอกที่มาหมดทองคำมายังไงเงินสดมายังไง
1: ครับ
0: แหล่งรายได้ทำอะไรยังไงถ้าแจ้งได้มี
1: ก
0: ็มีพยานหลักฐาน
1: ก็เอาเงินคืนไปครับ
0: มีแต่ว่าถ้าแต่ว่าเขาจะตรวจดูเส้นเงินพวกนี้ก็จะมีหมดนะ
1: ครับ
0: เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีเท่าไหร่อะไรยังไง
1: เพราะยังเอาเงินสดมาไปหาสมีรอบหนึ่งเนี่ยเอากับคงกับข้าวไปให้แล้วไปทำกิจกรรมอะไรกันลักษณะนี้เอาได้เงินกลับมาก้อนหนึ่ง
0: ครับ
1: ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ไหมเงินล้านบาทคุณอธิบายผมมาสิใครโอนเข้าบัญชีคุณไปทำงานอะไรมาได้ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้ตรงนี้มีปัญหา
0: ตอนนี้มันยังมีเงินอีกเขาว่าอีกจำนวนไม่น้อยนะที่ไปใส่ไว้ในชื่อคนอื่น
1: ครับ
0: พูดตรงๆอย่างชื่อลูกสาวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอาชื่อลูกสาวไปทำธุรกรรมให้แล้วก็เขาเป็นเจ้าของเงินฝากจนเจ้าของทรัพย์สินนั้นไปแต่ว่าเช่นเงินตามไปก็คงจะต้องไปตามไปยึดอายัดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ผมก็ฟังอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกสงสารเด็กนะก็ต้องมารับรู้รับทราบเรื่องราวแบบนี้ไป
1: ก็ต้อง
0: โดยปริยายเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องไปถูกตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินหรือบัญชีที่ถือแทนแม่
1: ประวัตินะครับสมีโชติเนี่ยตอนนี้เขาอายุ66ปี30พรรษาเกิดเมื่อ21ปี2102ฮะอุปสมบทตอนปี40นี่เองครับวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะที่บอกว่าขอเลิกกับภรรยาแล้วก็แหมอยากจะไปบวชมาจนถึงปีเนี้ย2569ฮะก็ปี59เขาได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนะพี่ไพศาลจากนั้นปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธสวรรค์พระรามหลวงจากนั้นปี65รักษาการแค่ปีเดียวนะฮะได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเลยนะครับสมณศักดิ์เนี่ยเมื่อ28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาภัทรคุณนะครับจากนั้น28มิถุนายน67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณนั่นแหละครับนี่ประวัติของเขาคือเขาบวชตอนอายุเขามากแล้วฮะ38ปีก็เที่ยวชาญทางโลกมานะฮะมีครอบครัวมีภรรยามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาเข้าสู่ทางธรรมแต่ว่าก็ยังตัดขาดทางโลกไม่ได้เห็นพฤติกรรมแล้วโอ้โหนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามา
0: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยว่าเพิ่งจะมีเฉพาะสีกาเอหรือว่ายังไงนะ
1: โอ้ใช่ฮะ
0: แต่ว่าถ้าร่ำรวยมีสตุ้งสตางค์มากขนาดเนี้ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่น่าจะรายเดียว
1: เพราะทรัพย์สินมันมาทำให้จิตที่เราเคยแน่วแน่

0: มันวอกแวกหรือเปล่าพี่เมสัน
1: ต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ฮะ
1: พระพอมีตังขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันอะไรมันก็ตามมาหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วยิ่งพอมีตังแล้วไม่ตรงไปตรงมานะ
0: ครับ
1: ทำเงินทำทองได้แล้วก็เริ่มสะสมเริ่มเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเริ่มแจกจ่ายบริวารว่านเครือเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มละคนนู้นคนนี้ก็เริ่มมาตีสนิทมีอะไรต่างๆสีกงสีกามาโอ้โหนะฮะเงินพระนี่เวลาเอาเงินจากพระนี่สบายใจทุกอย่าง
0: ครับตัดสินใจง่ายเลยฮะใช
1: ่ไม่มีพระไม่มีซัดทอดพระไม่มีอะไร
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: สมประโยชน์ทั้งคู่อะครับ
1: เพราะว่าถ้าไปพูดไปอะไรมากก็ตัวเองก็ต้องปราชิกเอง
0: ใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วดูทีเนี่ยฮะที่โดนไปก่อนหน้านี้ที่ออกบิณฑบาตไปซะทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกย่านเศรษฐกิจเลยฮะคิดดูสิครับอันนี้ตรวจสอบกันยังไงฮะเพราะว่ามากมายมหาศาลจริงๆที่เงินเขายกยอกไปเนี่ยครับ
1: เพราะผมคือถ้าเห็นพระใดรูปใดเนี่ยท่านทำเงินทำทองเก่งๆนะ
0: ครับ
1: ทำวัตถุมงคลแล้วได้เงินได้ทองมากอะไรเงี้ยผมก็กังวลไปหมดอ่ะกลัวว่าท่านจะเอาไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะเคยครั้งหนึ่งเคยตอนยังไม่มีเงินทองอาจจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะกิเลสอะไรต่างๆก็พยายามกดเอาไว้แต่ว่าพอมันมีเงินเข้ามาแล้วบางทีมันอะไรมันก็หลุดหมด
0: ครับ
1: กิเลสที่เคยยับยั้งชั่งใจได
0: ้
1: ก็อาจจะไม่ได้อันนี้มันจะเสียผู้เสียคนเสียพระได
0: ้ครับโอ้โหแล้วก็คนที่ไปประกบอยู่ข้างๆสิฮะสีกาเนี่ยนะฮะผ้าหลวงผ้าเหลืองไม่ถอดอย่างเงี้ยพี่คิดดูสิครับโอ้โหลักษณะว่าเฮ้ยคุณไม่เกรงใจผ้าเหลืองเลยเหรอเนี่ยประมาณเนี้ยใช่ไหมมันก้าวข้ามความอะไรไปหมดแล้วอะครับ
1: ครับก็ดูถ้าพูดตรงๆนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระที่มีสตุ้งสตังซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เหล่านี
0: ้ครับ
1: ประวัติเขาก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราพอจะเห็นล่องลอยอยู่นะไม่คุณไปไล่ดูดิสีกากอล์ฟสีกาล่าสุดนี่สีกาเอใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดูแล้วมันจะมีจุดอะไรบางอย่างที่บอกเลยว่าคือเขาก็ผ่านอะไรในชีวิตของเขามาที่กว่าจะมาถึงวันนี้ของเขาอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขามีทางเลือกหรือมีอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปนั่นแต่ว่ามันจะมีจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปมที่ร่วมกันอยู
0: ่ครับ
1: นะ
0: ก็จะ
1: ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้น
0: ครับครับเข้าวิธีการเข้าหาวิธีการตีสนิทและวิธีการที่สองคนได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เลยเถิดไปจนถึงอย่างเงี้ยนะเพราะภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ออกมาในหลายๆคดีเราเห็นเลยว่าโอ้ยเกจิกำลังนั่งเทศนาอยู่ก็จะมีนะฮะสีกาลักษณะนี้ประกบชิดติดข้างๆอ่ะนะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยข่าวเช้า
1: ที่ตำรวจที่เขาเป็นที่เขาว่าเขาปลอมตัวเป็นสายสืบไปอ่ะพันตำรวจโทอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาไปสืบเนี่ยเรื่องยักยอกนะ
0: ครับ
1: แต่เขาเห็นเนี่ยสีกาคนนี้มา
0: บ่อย
1: แล้วความที่เขาเป็นตำรวจเนี่ยไอ้ปฏิภาณไหวพริบเนี่ยเขาบอกเห็นสายตาของพระที่มองสีกาและสีกามองพระเนี่ยนะ
0: รู้เลย
1: เขาบอกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินะ
0: ครับ
1: เขาให้สัมภาษณ์นะตอนนั้นเขายังไม่เห็นคลิปแล้วก็ยังไม่รู้ละแง่ละคลาย
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาเคยเจอเขาไปพบกับหลวงพ่อเดชสีกาคนนี้มาสีกาเอเนี่ยมา
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกสายตาที่สองฝ่ายมองกันเนี่ยเขารู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอน
0: มันมองกันออกฮะถ้าอย่างเงี้ยพี่เบสันใช่ไหมล่ะโอ้โหกำลังรออยู่เลยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วมันไม่ไกลนี่ประทุมธานีแค่ตรงนี้เอง
1: อยากจะส่งแขกด่วน
0: ครับครับจะปิดกุฏิแล้ว
1: เห็นสีกาเอมาแล้วนี่ยอมยอมหมดธุระแล้วเชิญเลย
0: ครับ
1: อาตมาจะจำวัดละ
0: ครับโอ้ยนะเศร้าใจจริงๆนะฮะพักอีกครู่หนึ่งพี่เบสันเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา46นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ฮะ
2: ได้มาจากเรื่องพระมาดูเรื่องของอรุณโซโล่
1: ครับ
2: ชนิดหนึ่งนามีความคืบหน้า
1: ครับ
2: คือพี่มอสซึ่งเป็นพี่ชายของอรุณได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของอรุณนะโดยบอกว่าความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับทางอัยการเพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากประเทศจอร์เจียมาประกอบกับผลของการตรวจของไทยก่อนพิจารณาและสรุปผลอย่างชัดเจนเบื้องต้นผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่า ที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนส่วนกระบวนการสืบสวนและชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดและยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะสามารถสรุปผลหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใดครอบครัวบอกว่าข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยขณะที่สถานทูตแจ้งว่าอยู่ระหว่างประสานงานและติดตามสอบถามข้อมูลกับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับทรัพย์สินสิ่งของของอรุณโซโล่ครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคืนโดยที่ได้รับกลับมามีเพียงหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยครอบครัวยืนยันว่าเข้าใจกระบวนการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลของทางการจอร์เจียอาจต้องใช้เวลาจึงยังคงรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหวังว่าจะได้รับความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
1: ครับ
2: ทั้งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทราบโดยขณะนี้ขอเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลตรงกันโดยเฉพาะข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะ
1: กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
2: พบร่องรอยของกล้ามเนื้อพบร่องรอยการอักเสบเก่าของกล้ามเนื้อหัวใจ
1: ครับ
2: ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
1: อย่างนี้ภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าไหลไหมพี่ไพศาล
2: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นอาการของเป็นอันนี้เป็นเรื่องโรคหัวใจเลยนะ
1: ครับใช่ครับ
2: ไหลนี่บางทีมันเป็นเรื่องของไอ้กระบวนการของนั่นเนี่ย
1: เขาบอกอาการไหลเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้นี้นะไฟฟ้าหัวใจอะเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจอะ
2: แต่มันมีเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยนี่ใช่ไหม
1: ครับพันธุกรรมในครอบครัวเนี่ยการขาดแร่โพแทสเซียมเนี่ยพบได้บ่อยในวัยทำงานนะฮะโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาการคืออะไรหัวหายใจเสียงดังแขนขาเกร็งริมฝีปากเขียวช้ำมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกก่อนจะหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นนะ
2: อ
1: ันนี้คือโรคไหลตายนะ
2: เ
1: อฟเป็นมีเรื่องนี้พี่ไพศาลเย็นนี้ที่ต้องจับตาก็คือปีใหม่ยิวอะครับปรากฏว่าเขาจัดหลายพื้นที่เลยนะที่เขามีคนอิสราเอลเขาไปอยู่กันเนี่ยครับ
2: ก็ที่ภูเก็ตก็มีใช่ไหมงานใหญ่นี่คือที่ภูเก็ตที่เห็นว่าเชียงใหม่ก็มี
1: เชียงใหม่ก็มีจัดฮะ
2: ก็ทีแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันเห็นว่าเขาบอกจัดที่เชียงใหม่เขาบอกว่าจัดภูเก็ตอ๋อโอเค
1: จัดทุกที่ครับ
2: สรุปว่ากับจัดที่มีไอ้ชาบักเขาที่ไหนเขาจัดที่นั่นหมดอ่ะ
1: ถูกต้องฮะ ที่ชาบัดเชียงใหม่เนี่ยตั้งอยู่บนถนนช้างคลานใจกลางเมืองเลยฮะตลอดทั้งวันเขาบอกมันมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลแล้วก็สัญชาติต่างๆที่เป็นชาวยิวนะเดินทางเข้าร้านชาบัดต่อเนื่องนะก็เขาบอกว่ามีการประกอบศาสนกิจหลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้เลยครับวันเสาร์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาบัดในเชียงใหม่แจ้งบอกว่าวันนี้ตรงกับวันปีใหม่ของชาวยิวด้วยมีนักท่องเที่ยวชาวยิวมาร่วมงานแต่ว่าสถานที่ในร้านชาบัดอาจไม่สะดวกทางชาบัดจึงให้ได้เช่าสถานที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานแทนก็คล้ายๆกับที่ทางภูเก็ตแต่ว่าเรื่องของการต่อต้านภูเก็ตค่อนข้างจะแรงนะครับที่เชียงใหม่ก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของการออกมาต่อต้านสักเท่าไหร่นะการจัดงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นแบบ privateเพื่อความเป็นส่วนตัวและก็ความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคนแต่ว่าอย่างก็ตามครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยไปดูบรรยากาศบริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เขาบอกว่าก็ไม่พบมีกลุ่มต้านนะที่จะมาชูปงชูป้ายประท้วงชาวยิวชาวอิสราเอลแต่อย่างใดนะแต่ว่ามีตำรวจสายตรวจออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณหน้าด้านหน้าโรงแรมเป็นระยะระยะแต่ที่ภูเก็ตสิพี่เพศานภูเก็ตเนี่ยกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตภาคีเครือข่ายอีก10เครือข่ายเขารวมตัวกันช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะประมาณสัก200คนย้ำว่ายังต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ยิวแล้วก็พิธีชำระล้างบาปที่ชบัดเฮาส์ป่าตองภูเก็ตเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีหลากหลายสัญชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองภูเก็ตแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่กับคู่ขัดแย้งของคุณน่ะแล้วคู่ขัดแย้งของคุณหลายประเทศก็อยู่ในภูเก็ตด้วยก็เกรงว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นได้ไงเขาก็เลยต้องจัดกิจกรรมเพื่อจะคัดค้านการจัดงานครั้งนี้เดิมเขาจะมีคนมาร่วมงานเป็นพันน่ะในสองสถานที่แต่ว่าอย่างก็ตามจากการพูดคุยหารือกันเขาลดขนาดของงานลงเหลือประมาณสัก700คนพี่เพศานครับแล้วก็ระยะเวลาการจัดงานก็ให้หดสั้นลงมาหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปตรวจเข้มคุมเข้มความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวสำหรับภูเก็ตเพราะว่าเขาประท้วงกันค่อนข้างแรงแล้วก็มีปัญหาอยู่ยาวนานพอสมควรที่นั่นนะครับ
2: ก็คือถ้าเขาไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบอะไรนะ
1: ครับ
2: ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดไอ้เรื่องของกำหนดธรรมเนียมประเพณีของไทยอะไรแล้วก
1: ็มันก็คงมันก็ต้องห้ามยากครับ
2: ก็ต้องให้เขาปฏิบัติไป
1: ใช่ไหมฮะพี่จะว่าคน
2: ทางราชการนะที่ต้องดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย
1: ครับ
2: ก็คงจะไปสั่งห้ามอะไรเขาไม่ได
1: ้ก็คนในพื้นที่เขาบอกยังไงไหมครับเขามาเป็นพันเนี่ยนะฮะถามว่ารายได้เข้าภูเก็ตธุรกิจภูเก็ตเฟื่องฟูขึ้นหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะเขาซื้อใช้กินนอนอยู่ในที่ของเขาคนของเขา
2: แต่ว่าการความเห็นที่คัดค้านเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเสรีในการแสดงออก
1: ใช่ครับ
2: ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศก็จะแสดงออกจะอะไรก็โอเคไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: แต่ว่าก็อย่าไปถ้าเขาปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายตามกฎกติการะเบียบแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำอะไรที่จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนเราเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้อง
1: ครับครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าแสดงจุดยืนเราจะไปแสดงพลังอะไรก็โอเค
1: สิทธิ์ของเรา
2: ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่ตรงไหนนะ
1: ครับ
2: มีปัญหาหรอก
1: ครับ
2: ทางเจ้าที่ก็จัดที่จัดทางให้แสดงในจุดยืนอยู่แล้ว
1: ก็ทางตำรวจป่าตองเนี่ยเรียกตัวแทนกลุ่มมาพูดคุยนะขอให้มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็งดการปราศัยที่ฝั่งตรงข้ามชาบัดเฮาส์นะแต่ทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนดไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็แต่ว่าตำรวจเองก็คือคุยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะคุมเข้มให้นะครับแล้วก็คงขอให้ผ่านคืนนี้ไปไม่มีเรื่องอะไรที่มันกระทบกระทั่งแรงกว่านี้ครับพี่เบสานแสดงจุดยืนแสดงได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างที่พี่เบสานบอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขัดกฎหมายเขาทำตามระเบียบบ้านเมืองของเราแต่ว่าอันนี้คืออัตลักษณ์ประเพณีของเขามันก็ต้องอย่างนี้นะฮะเพราะทุกศาสนิกถ้าเกิดเขาจัดกิจกรรมแล้วก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้อะครับใช่ไหม
2: ครับใช่ก็จะมีคนยวนเขาบรรพชิตเขานิมนต์บรรพชิตยวนมาทำอะไรก็เป็นเราก็เป็นประเทศ

0: ที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอยู
1: ่ครับครับ
0: ไม่ได้ไปมีข้อที่จะไปกีดกันอะไรกัน
1: แต่ที่ต้องทำเนี่ยก็คือเนี่ยฮะที่บางคล้าเนี่ยครับฉะเชิงเทราอ่ะนั่นเอง
0: อันนี้มันก็เรามีเรื่องกฎหมายเรามีเรื่องระเบียบอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: เราก็ต้องดูว่ามันทำถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องไม่ก็ต้องสั่งให้เขายกเลิกไป
1: ก็เห็นว่าเขาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ฮะเขาจะย้ายร่างทั้ง4ร่างอ่ะออกไปจากพื้นที่บางคล้าครับ
0: ใช่เพราะว่าทางเทศบาลก็บอกว่าถ้าไม่ย้ายก็ปรับวันละเป็นหมื่นนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาทำในรูปธุรกิจไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: เขาต้องจ่ายวันละเป็นหมื่นเขาก็คงรู้ไม่คุ้ม
1: ก็จะเอากลับมาเจริญกรุงฮะที่เจริญกรุงเนี่ยมีใบอนุญาตอยู่ครับแล้วก็เจ้าของนี่เป็นคนไทยแต่ว่ากลุ่มชาวอิสราเอลไปเช่าไว้ขนาดสัก112ถึง115ตารางวาครับมีหลุมฝังร่างชาวอิสราเอลอยู่49หลุมนะครับแต่ว่าคุณพลพีสุวรรณชวีช่วยมหาดไทยเนี่ยบอกว่าก็อยากให้ไปตรวจสอบที่มาที่ไปเช่นกันตัวเลขจำนวนสุสานสถานที่ฌาปนกิจที่มีใบอนุญาตยังไม่ชัดเจนฮะว่ามันมีจำนวนอยู่เท่าไหร่นะครับอาทิตย์นี้เวลา 16:00 นจะประชุมออนไลน์เพื่อสรุปความชัดเจนทั้งในเรื่องจำนวนสุสานฌาปนกิจในประเทศการรื้อถอนเคลื่อนย้าย4ร่างที่บางคล้าฉะเชิงเทราด้วยครับเพราะว่าทางจังหวัดเขาติดป้ายประกาศ7วันตอนนี้มันก็กำลังจะครบ7วันแล้วครับ
0: ต้องศาสนาเขาต้องฝังอย่างเดียวนะ
1: ฝังอย่างเดียวครับ
0: วันนี้ก็ประชุมก็ประมาณวุฒิสภา
1: ครับ
0: ก็ถือว่าราบรื่น145เสียงตามโผเลยนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ทุกทีเลยวุฒิสภาโหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบรายจ่าย70ด้วยคะแนน145ต่อ5งดออกเสียง12พร้อมส่งข้อสังเกตกรรมาธิการถึงครม.ทุกทินขอบคุณทุกคำแนะนำยันรัฐบาลจะกำกับการใช้เงินใกล้ชิดให้โปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าวุฒิสภาก็ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมก็มีมติตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างที่ว่านะด้านนายอนุทินซึ่งไปร่วมประชุมด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณวุฒิสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับข้อคิดเห็นคำแนะนำและความโหมยายต่างๆไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณฉบับนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลาและร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายจนสำเร็จพร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบประมาณโดยรัฐบาลจะนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติก็ถือว่าจบปิดฉากเรื่องกฎหมายงบประมาณเรียบร้อย
1: ครับ
0: จากนี้สัปดาห์หน้าก็ว่ากันด้วยเรื่องทัวร์สวรุ่นลุ่ม
1: ครับเขาจะทำกิจกรรมกันวันที่13ก่อนเลยอ่ะสำหรับพรรคประชาชนนะครับจะเดิน10กิโลอ่ะพี่ไพศาลจากไอรอมั้ยใช่ไหมแล้วไป
0: เดินไปไหนนะ
1: ก็เดี๋ยวเดินประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนนะฮะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคอยจับตานะฮะวันที่14กันยายนนี้ที่กกต.เขาจะชี้อ่ะนะครับ
0: วันนั้นวันที่13ก็วันอาทิตย์สิ
1: ครับ
0: ครับโอเคเดินบนท้องถนนพอไหวรถไม่ติดเพราะเป็นวันหยุดคอยยังชั่วหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะคนก็จะด่านะ
1: อืม
0: เที่ยวไปลงท้องถนนวันธรรมดาใช่มั้ยรถลาก็ยิ่งติดกันอยู่ติดเพิ่มแล้วโดนด่าขมเลยจะเดินจากไหนไปไหนนะที่ผมก็เห็นอยู่ว่าคุณ
1: แวบๆว่าจากไอรอเนี่ยฮะครับเดินกระบวนกดดันกกต.นะครับเดี๋ยวผมดูนะเขาเดินจากไหนนะฮะเดี๋ยวแม่ข้อมูลหายไปซะละนะฮะก็เดินกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ส่งฟ้องอ่ะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นัดหมายกันเดินไกล5กิโลถึง10กิโลนะครับเดี๋ยวสถานที่ตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ้าทราบเดี๋ยวจะแจ้งให้นะฮะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: เขาจะเดินเท้า
1: จากไอรอไปหอศิลป
2: ์ไอรอไปหอศิลป
1: ์ครับ
2: หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ไอตรง
1: แถวสยามนะฮะ
2: แถวแยกปทุมวัน
1: ครับครับ
2: ตรงข้าม MBK
1: ครับก็เขาเริ่มเดิน
2: เส้นทางเขาจะเป็นยังไง
1: เขาเดิน10โมงเช้าครับที่ออฟฟิศไอลอนะฮะแล้วก็11โมงครึ่งถึง12 15เนี่ยเดินน่าจะได้สัก5กิโลจะไปถึงบิ๊กซีสะพานควายหยุดพักกินข้าวที่นั่นครับ
2: ไปบิ๊กซีสะพานควาย
1: ไปหยุดพักกินข้าวที่นั่น
2: เ
1: ขาบอกซื้อกันเองนะครับไม่มีแจกนะฮะแล้ว12นาฬิกา15นาทีถึงบ่ายโมงครึ่งฮะออกจากบิ๊กซีสะพานควายมาทางอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปหยุดแวะที่เซนจูรี่นะครับห้างเซนจูร
2: ี่ก็เดินมาใต้ทางด่วน BTS เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็14นาฬิกา15นาทีถึง15นาฬิกา50นาทีออกเดินทางจากห้างเซนจูรี่ไปพญาไทอ้อมอนุสาวรีย์ไปพญาไทไปราชเทวีไปถึงหอศิลป์ก่อนเวลาเล็กน้อยฮะเดินตรงนั้นโอ
2: ้แนวรถไฟฟ้าตลอดแนว
1: พหลโยธินเลยครับตรงนั้นนะครับใช่ครับ
2: ใช
1: ่ครับ
2: ก็คือใครไม่ไหวก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปดักรอ
1: ได้เลย
2: ฮะจะดักรอตรงแถวไอโรงแรมเอเชียแล้วก็ค่อยเดินรถสุดท้ายเลยก็ได้สั้น
1: ๆครับ
2: ข้ามสะพานสะพานหัวช้างอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปเจออีกแยกนึงตรงนั้นนะฮะ
2: เราก็ถึงเลย
1: ครับก็ไอรอเนี่ยเขาอยู่ตรงลาดพร้าว25นะก็ต้องขึ้น
2: อยู่ถนนลาดพร้าว
1: อยู่ถนนลาดพร้าวครับ
2: เขาก็ต้องเดินจากลาดพร้าวแล้วก็มาเลี้ยวที่ตรง5แยกลาดพร้าว
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อแล้วก็เดินผ่าน
1: ตรงอย่างเดียว
2: จักร
1: ใช่ครับ
2: ผ่านไอ้บอดชิดจากสวนจตุจักรแล้วก็มาที่ตรงบิ๊กซี
1: ไปกรมขนส่งแล้วก็ถึงบิ๊กซีสะพานควายตรงนั้นนะครับ
2: โอเคตรงบิ๊กซีก็หาอะไรรองท้องกันหน่อย
1: ครับร้านจอดรถข้างหน้าเขากว้างขวางอยู่พอสมควรตรงนั้นนะ
2: โอเคกิจกรรมก็ส่วนใหญ่คนหนุ่มสาวนะคนรุ่นใหม่นะแข็งแรงนะถ้าเป็นม็อบคุณสนธินี่ก็คุณสนธิเขาบอกอะไรม็อบน้ำหมากใช่ไหม
1: ครับ
2: เอ๊ะถ้าก็มาก็แข็งแรงนี่เดินยาวเหมือนกัน
1: ครับครับ
2: มากันชุมรวมตัวกันคึกคักเนี่ยนะ
1: ไอ้อย่างที่เดินข้างบนสกายวอล์กได้ไหมพี่ไพศาลจะได้ไม่มากีดขวางจราจร
2: สกายวอล์กมันก็มีจำกัดนะมันก็มีจำกัดแล้วก็เดินข้างล่างนั่นแหละเดินริมเดินบนฟุตบาทนั่นแหละแล้วมันก็อาจจะลงมาที่ช่องจราจรสักหนึ่งช่องนะ
1: ครับ
2: วันอาทิตย์พอถูถ่ายพอทนได้สำหรับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนะ
1: ครับอีกเรื่องนึงนะพี่ไพศาลที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะก็คือหัวสวครับก็ไป

0: วบสองเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรี
1: หัวสวหรือว่าเรื่องไอ้นั่นเรื่อง
0: ขอให้กองสอบท้องถิ่น
1: กองสอบท้องถิ
0: ่
1: น
0: แต่ว่าตาย
1: ไปจับข้าราชการ DSI สองคน
0: สองคนใช่ครับใช่ครับ
1: ที่เป็นขบวนการของผู้ใหญ่เฮง
0: ก็นี่แหละฮะที่ผู้ใหญ่เฮงเขามีข้อมูลเอาไปให้กับทางปปปวันก่อนหน้านู้นอ่ะที่บอกว่าโยงไปถึงรัฐมนตรีด้วยอ่ะแล้วก็บิ๊กเต่าบอกว่าผมก็ตรวจสอบแล้วไม่น่าจะถึงรัฐมนตรีหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็นี่ฮะสองคนเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะก็
1: รับเท่าไหร่นะ50 ล้านอ่ะ
0: ใช่ครับบิ๊กเต่าเนี่ยนะฮะเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2 คนคือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการในศิลาชาชลบุรีแล้วก็นายอนุรักษ์ครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในกทม.จากการตรวจค้นบ้านพักย่านเทิดราชันนะครับก็ไปพบเอกสารขยายผลในพิสูจน์การเข้าค้นบ้านพักหรูย่านดอนเมืองเป็นหมู่บ้านใหม่นะฮะมูลค่าสูง19-20 ล้านเลยครับผู้ต้องหายอมรับว่าเพิ่งซื้อได้ไม่นานอยู่ระหว่างตกแต่งเลยแต่ยังไม่ได้อยู่ฮะโดนจับไปซะก่อนครับDSI ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงทันทีพร้อมประสานปปช.ขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาไปร่วมกระทำผิดกับเขาด้วยหรือไม่นะฮะตอนสักเย็นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวอนุรักษ์ไปยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางผู้ต้องหาสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าวิ่งหลบสื่อมวลชนปฏิเสธตอบคำถามใดๆก่อนตามตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะก็ถ้าไม่ร่วมเป็นขบวนการอย่างเนี้ยสาวแบบเนี้ยมันก็คงตัดจบได้แค่ที่ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะพี่ไพศาลเนี่ยที่ไปเล่นนายกเฮงไปกวาดนายกเฮงมาได้นายกเฮงนี่เขาเมื่อปี68เนี่ยทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยโควต้าของนายกเฮงประมาณสัก74 คนมั้งฮะที่เขาเอาเข้าไปได้ครับมีเชียงใหม่มีอีสานมีภาคกลางด้วยฮะที่เราต้องเอาเข้าออกจากราชการนะครับอันนี้โควต้าของนายกเฮงก็คือมันกระจายไปทั่วนะฮะทุกภูมิภาคจะเกลื่อนกันเหมือนกับที่มีคลิปหลุดออกมาท่านมีโควต้ากี่ตำแหน่งมีโควต้ากี่เก้าอี้เนี่ยผมมีอยู่100-150อะไรประมาณเนี้ยแต่ละคนก็เอาโควต้ากันเข้ามาแล้วก็เนี่ยไปหาผลประโยชน์อย่างเงี้ยไง300,000-800,000นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: จริงๆก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักครู่
1: ช่วงนี้ขอไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก BOI ก่อนนะครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับบทบาทของ BOI ในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือBOI to IPO นะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง BOI กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะโดยในการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดทุนนอกจากนี้นะคะบอร์ด BOI ยังได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติม17 โครงการนะคะจาก15 บริษัทค่ะเงินลงทุนรวมกว่า121,000 ล้านบาทนะคะโดยเมื่อรวมทั้งหมดโครงการสำคัญที่เข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass จะมีทั้งสิ้น42 โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 344,000 ล้านบาทค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: สองมุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ฮะกรณีที่ไปจับเจ้าหน้าที่ DSI ได้เนี่ยเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เขาเนี่ย55 ล้านชื่อผู้สมัครสอบ701 รายเฉลี่ยรายละ100,000ครับเป็นการวางมัดจำเงินก้อนนี
2: ้
1: มีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการบรรจุทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินแล้วก็ออกนอกพื้นที่นะฮะก็เลยถูกศาลออกหมายจับไปเพราะว่าบางทีรอบหนึ่งก็ไม่ได้รอบที่สองก็ไม่ได้บางคนเสียไปเกือบล้านนะครับจากเขาเป็นราชการแล้วไม่ได้ครับโควต้ามันมีจำกัดเนื่องจากว่าโควต้ามันมีประมาณหนึ่งแต่ว่าคุณไปให้คนมาซื้อเกินโควต้าครับยังไงก็มีไม่ได้ฮะ
2: น
1: ั
2: ่นเป็นดีเอสไอก็ไม่ได้เกี่ยวกับมหาไทยนะ
1: ครับ
2: แสดงว่าเขาก็ต้องมีลูกพี่หรือว่าคนที่อยู่สูงเข้าขึ้นไป
1: ครับ
2: ตอนนี้นายกเองรู้ไหมให้การตัดทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอคนนี้ลิงก์ไปถึงใครอะไรยังไงหรือว่าต้องรอไปสอบปากคำดีเอสไอคนนี้ก่อนสองคนนี้ก่อน
1: ครับ
2: เพื่อขยายผลซึ่งก็คงไม่ง่ายนะ
1: ครับ
2: ระดับอย่างนี้เขาคงไม่ยอมซัดทอดอะไรง่ายๆกลัวจะเอาชีวิตไม่รอด
1: เนี่ยสรุปรวมเนี่ยกลุ่มที่เข้าร่วมทุจริตในกระบวนการนี้นะฮะทั้งส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเข้าร่วมด้วยนักการเมืองนะครับอย่างนายกเฮงเนี่ยเข้าร่วมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐอีกนะฮะนอกเหนือจากสถ.นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบนะฮะนี่โยงมา DSI แล้วครับไม่รู้จะโยงไปที่ไหนอีกมันลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีข่ายที่จะไปหาลูกค้ามาไหมประมาณนี้พี่ไพศาลใช่ไหมครับ
2: วันนี้นักข่าวก็ถามนายกถึงคนใกล้ชิดที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการเอ่ยชื่อเลยว่าเป็นคณะทำงานของนายกชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญเนี่ยนะก็ปรากฏว่านี้นายกบอกว่าได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของตนเองซึ่งถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าทั้งหมดก็อย่างที่เรียนว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงชื่อนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาของหลายฝ่ายดังนั้นเพื่อเกิดความมั่นใจตนจึงทำหนังสือสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทำคดีนี้เพื่อต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนหากใครอยากสอบถามมาอีกไม่ใช่มาตอบลอยๆว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักคนที่ทำงานด้วยกันหรือมีความใกล้ชิดกันเพราะจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อมาเป็นเรื่องของการทำงานขณะที่เรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากการทำงานตนก็ไม่ทราบว่าคนที่ทำงานร่วมกับตนจะไปทำอะไรกันอีกบ้างดังนั้นเพื่อให้ความมั่นใจเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมถึงในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทราบว่าหน่วยงานทำคดีนี้อยู่ตนจึงได้สอบถามไปเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยอย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักการประกอบก็แสดงว่ายังไม่ได้รับการแจ้งกลับมาจากผบ.ตร.
1: ครับ
2: จะเกษียณแล้วนะต้องรีบตอบ
1: ครับครับ
2: ต้องรีบตอบให้ท่านนายกนะเผื่อสื่อถามอีกนายกจะได้เอาข้อมูลอย่างที่ผบ.ตร.แจ้งเอามาถ่ายทอดให้สื่อฟังว่าตำรวจเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาเป็นคนสอบ
1: ครับครับปปช.บ้างนะฮะนายสุรพงษ์อินทรธ

0: ถาวรเลขาปปช.เนี่ยพูดถึงคดีโกงสอบท้องถิ่นครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขั้นสุดท้ายโดยได้แยกเรื่องการชี้มูลความผิดแล้วก็การจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น3ถึง4กลุ่มครับเพื่อความชัดเจนในแต่ละฐานความผิดควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินเพื่อสาวไปให้ถึงกลุ่มตัวการใหญ่ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอให้คุ้มครองพยานเนื่องจากเกรงว่าจะถูกด้อยค่าทางสังคมหรือเกิดความไม่ปลอดภัยเลขาปปช.เนี่ยยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนโดยการพิจารณามาตรการคุ้มครองพยานนั้นปปช.มีกลไกตามกฎหมายที่ครบถ้วนซึ่งจะพิจารณาจากคำร้องและก็การให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นหลักยืนยันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่าและจนถึงตอนนี้ครับยังไม่รู้ใครขอรับความคุ้มครองบ้างแต่ต้องพิจารณาจากการให้ความร่วมมือสอบสวนนี่ไงก็ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลที่เขาบอกว่ามีคนไปร้องเขาเยอะอะคนที่เขาเอาเงินไปเพื่อจะเข้ารับราชการเนี่ย350,000จนถึง800,000นะแล้วไม่ได้อะพอไม่ได้เสร็จเขาก็ไปร้องนะไปร้องให้ไปจับที่นนทบุรีเขาบอกว่าคนเหล่านี้ให้ข้อมูลกับประชาธิปัตย์พอสมควรแต่ไม่กล้าออกตัวเพราะว่าถ้าเกิดออกตัวเนี่ยมาตรการคุ้มครองพยานไม่คุ้มครองเขาเขาจะโดนคดีไปด้วยไงก็เลยไม่อยากเปิดเผยชื่อไม่อยากเปิดเผยตัวตนหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักไงพี่ไพศาลถ้าเกิดมาแก้ล็อกตรงนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อเลยประชาธิปัตย์เชื่อเลยนะฮะมันสาวถึงตัวใหญ่แน่นอนเพราะรู้ว่าคุณจ่ายเงินไปให้ใครเส้นเงินไปจะผิดถึงไหนฮะแต่ในกฎหมายเรามันทำได้หรือเปล่า
1: ครับคงยากนะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ไฮโซนัทโดนศาลตัดสินแล้วนะ
0: ครับ
1: ศาลพระโขนงสั่งจำคุกไฮโซนัท1ปี6เดือนเสพยาบ้าและครอบครองยาเสพติดปรับอีก 40,000 เศษแต่ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9เดือนปรับ 22,000 บาทและให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปีวันนี้ศาลอาญาพระโขนงถนนสัมภาวุฒิก็ศาลอ่านคำพิพากษาที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายธนัทธนาติดอำนวยหรือไฮโซลูกนัดอายุ37ปีทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลดังหมื่นล้านจริงๆแล้วครอบครัวกับเขานี่แยกกันแล้วนะ
0: ครับ
1: ต่างคนต่างอยู่กันละก็ตามผิดฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนรู้สึกจะไปจับได้ก็เรื่องยาเสพติดเขาบอกว่ามีอาวุธปืนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ก็
1: แล้วก็มีความผิดนอกจากยาเสพติดแล้วก็พรบความผิดตามพรบอาวุธปืนใช่มีอาวุธปืนด้วย
0: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแฟนเขาวิ่งออกมาแจ้งไม่อยากใช่ไหมพี่ไพศาลแล้วบอกว่าเขาเสพแล้วเขามักจะทำ
1: ร้ายร่างกาย
0: ใช่ฮะใช่ครับโอ้แล้วตอนนี้เขาที่เขาชุมนุมเขาเสียดวงตาไปข้างหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: เห็นว่าอย่างนั้นแต่ว่าน่าจะหายแล้วหรือยังไงไม่ทราบอ่ะปิดตาอยู่ช่วง
0: อยู่ในช่วงหนึ่งใช่ครับใช่ครับ
1: อืมครับ
0: เหตุการณ์ถูกวัตถุกระแทกเข้าที่เบ้าตาขวาขณะร่วมชุมนุมม็อบ13สิงหาบริเวณแยกดินแดงนะเขาบอกอย่างนี
1: ้
0: สูญเสียการมองเห็นครับดวงตาข้างขวาอย่างโอ้ถาวรด้วยอ่ะพี่ไพศาล
1: เหรอ
0: ครับ
1: อ๋อไม่ได้ติดตามว่ายังไง
0: ครับมีเรื่อง Data Center นิดนึงพี่ไพศาลครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะฮะเรียกหน่วยงานกำกับ Data Center ถกนะครับกรอบหลังประชุมบอร์ดใหญ่ครบ1สัปดาห์ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตั้งโจทย์อนุกรรมการต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ำยึดความปลอดภัยของประชาชนฮะก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับนายกหลังจากกลับจากรัฐสภาเนี่ยนะฮะกรณีงบที่ผ่านวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิตินะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงดิจิทัลนะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับหารือนะ เป็นการให้มารายงานให้กับนายกรัฐ

0: มนตรีทราบครับว่าเรื่องของการบูรณาการข้อมูลในเบื้องต้นเรื่องของ Data Center เป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็คือได้มอบโจทย์ให้กับคณะอนุกรรมการทุกคนไปตั้งมาตรฐานขั้นต่ำทุกอันจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและที่เรากำหนดโจทย์ก็คือให้ทุกอย่างแล้วเสร็จใน1เดือนตามกรอบที่ประชุมกันนัดแรกนะครับมีชุดอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจขึ้นมาดูทั้งระบบดูความคุ้มค่ามาตรฐานขั้นต่ำว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ในด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องหลากหลายมิติที่จะต้องดูนะครับมาตรฐาน EIA เนี่ยนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจดเป็นโกดังเก็บสินค้ามันต้องเข้ามาตรฐานนี้ไหมหรือว่าจะกดกำหนดกรอบเลยว่าทุกอย่างถ้าเป็นลักษณะของ Data Center คุณต้องมีมาตรฐาน EIA ด้วยคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็มีรัฐมนตรีพลังงานดูโดยได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องของค่าไฟของกลุ่ม Data Center ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นครับเพื่อนำผลประโยชน์ตรงนั้นมาลดภาระให้ประชาชนแล้วก็หลังจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องเงื่อนไขที่จะมาลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดส่วนทำเลที่ตั้งของ Data Center จะต้องไม่อยู่ใจกลางเมืองครับจะมีคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งมาดูโดยที่ตั้งจะดูเรื่องของความปลอดภัยวันนี้เราจะมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเพราะช่วงที่ผ่านมา Data Center ประเทศไทยมันมีหลายจุดที่อาศัยช่องโหว่ซึ่ง Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็น BOI ครับดูแลแค่3แห่งเท่านั้นครับก็แสดงว่าพระราม9น่าจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าพี่ไพศาลมันกลางเมืองเลยเนี่ยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะไปมีผลย้อนหลังเขาได้ไหม
0: อ๋อก็ตั้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้อนุญาตนี่ฮะ
1: รู้สึกเขายังต้องมีขออนุญาตเรื่องกักตุนน้ำมันอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเดายากเพราะมันก็เป็นการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะเห็นว่าเป็นของอังกฤษใช่ไหม
0: ครับ
1: บริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องขยับขยายไปหาที่อื่นทำเลตรงนั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ถอนนะอุปกรณ์ไปมันก็เหลือแต่ความเสียหายมันก็จะมีแต่เรื่องค่าของสร้างนะ
0: ใช่ฮะมันก็เป็นตึกโล่งๆหรือเปล่าแต่ว่าข้างในนั้นมันจะมีพวก
1: ทำระบบอะไรพอสมควรนะ
0: ครับก็คุยกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขาบอกมันควรจะอยู่ถ้าเป็นผังเมืองก็สีม่วงอ่ะพี่ไพศาลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอะไรเงี้ยมันห่างจากที่อยู่อาศัยแล้วก็มันจะมีเหมือนกับพื้นที่สีเขียวในการรองรับเขาอ่ะเพราะว่าม
1: ันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่ไอ้ตรง RCA ที่เดียวไง
0: ครับ
1: มันมีหลายจุดเหลือเกินใช่ไหม
0: ก็ไปอีกหน่อยก็ลาม
1: กำแพง28ก็ยังมีใช่
0: ครับก
1: ็อันนี้ถ้าย้ายก็ต้องย้ายหมด
0: ครับก็มาตรฐานใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะคัดกรองเข้มเลยคุมทั้งพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมสังคมนะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันไปแย่งกันใช้เขาใช้เยอะมากน้ำเขาก็ใช้เยอะมากนะฮะแล้วเขาไปจดทะเบียนกับบรรดาหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เข้ามาก่อนไงพี่ไพศาลแล้วถ้าเกิดวันดีคืนร้ายล่ะฮะหน้าแล้งน้ำผลิตประปาออกมาได้น้อยเนี่ยแต่ว่าเขามาต้นๆเลยอ่ะไล่คนอยู่ปลายน้ำทำไงฮะ
1: ไปแย่เลย
0: ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ลงสนับสนุนเรื่องนี้นะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเราให้เขาด้วยไงครับนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะย้ำอีกนิดนึงคุณเอกนิติก็บอกว่ากำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพับเฟสสองนะ
0: ครับ
1: อาจจะได้อีก1หรือ2เดือนก็ขอดูรายละเอียดแต่ว่าถ้าจะได้นี่ก็หมายถึงว่าก็จะได้ในเดือนตุลาถ้าเดือนเดียวก็ตุลาเดือนเดียวถ้า2เดือนก็ตุลาพฤศจิกา
0: เงินงบประมาณมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องไปดูหน่อยว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเพราะว่ารอบแรกอ่ะพี่ไพศาลที่อนุมัติที่จะทำเนี่ยเพราะว่าประสบภาวะวิกฤตจากปัญหาการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามันก็เข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นมีความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้ก็จะมาดูอีกทีนสถานการณ์พลังงานเป็นยังไงมันก็ขึ้นไม่หยุดเหมือนกันไม่ใช่เหรอราคาน้ำมันเนี่ยดีเซลปลาเข้าไปอีก40ไปแล้วอะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างจังหวัดวุ่นกันไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะว่าค่าโดยสารขึ้นไม่ได้ไงแต่ว่าน้ำมันมันแพงมากนะครับก็พี่ไพศาลใช้ครบไหมฮะแต่ละ

0: เดือนเนี่ยครับ1,000 บาทครับ
1: ก็ไม่น่าจะครบทุกเดือนไม่น่าจะครบ3 เดือนเดือนนี้เดือนที่4แล้วใช่ไหม
0: ครับเดือนสุดท้
1: ไ
0: าม ย
1: ่
0: แล้
1: น่
0: ว
1: า
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ะครบอ่ะไม่น่าจะครบอ่ะบางเดือนก็มันก็สมทบมาได้เรื่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: อตอน
0: อย
1: น
0: ่
1: ี
0: าง
1: ้
0: นี้
1: ผม
0: เดือนแรกถ้าพี่เพสารใช้ไม่หมดตัดเหลือศูนย์ฮะเดี๋ยวมันเดือนที่สองจะเข้าอีก1,000เดือนที่สองพี่เพสารใช้ไม่หมดตัดเหลือศูนย์เดือนที่สามเข้าอีก1,000
1: อ๋อไม่สมทบใช่ไหม
0: ไม่สมทบครับเขาดึงคืนเลยครับแล้วก็เดือนที่สี่
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็น่าจะใช้ประมาณสักสูงสุดก็สัก700อ่ะ
0: อ๋อใช้ได้
1: ส
0: ั
1: ก700ไม่ใช่หมายถึงว่าที่มันผ่านมานะ
0: อ๋อเ
1: ก็ประมาณสัก500 600 700อะไรเงี้ย
0: สามเดือนเนี่ยนะ
1: ใน3 เดือนเนี่ยเดือนละนะ
0: ครับ
1: อย่างตอนนี้เข้าใจว่าจะเหลืออยู่700 กว่าบาท
0: อ๋อ
1: 700 กว่าบาทใช้ไปประมาณสัก300 200 300
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวรอไปปลายเดือนแล้วค่อยไปใช
0: ้โอ้
1: พอม
0: ี
1: ความรู้สึกว่ามันเท่ดี
0: ครับ
1: เวลาไปใช้ไปปลายเดือนนะครับอู้ยังเหลืออยู่แล้วครับ
0: เนื้อหอมพี่ไพศาลคนไปใช้ปลายเดือนแม่คงพ่อค้าเนี่ยนะเขาบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าหลังจากวันที่15ไปเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกมันเงามากนะยอดขายเขาหดหวบเลยนะฮะ
1: ส่วนใหญ่จะสแกนจ่ายอย่างเดียวไม่ใช้A6040
0: ครับนั่นแหละฮะเพราะว่า
1: คือมันไม่ใช่อะไรมันผมไม่ค่อยได้ออกไปร้านพวกไอ้ที่เหล่านี้ไงเพราะส่วนใหญ่ผมเดิมมันจะเป็นพวกไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นพวกไอ้
0: เขาไม่ได้ร่วมโครงการ
1: ไอ้ห้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมครับ
1: ไอ้ร้านที่เข้าร่วมโครงการก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปซื้อไปกินเขา
0: ครับ
1: แต่ว่าที่จะไปเนี่ยคือพวกร้านตามพวกตลาดสดอ่ะเป็นร้านตลาดแบบไทยๆอ่ะตลาดแบบร้อนๆน่ะไม่ได้ติดแอร
0: ์
1: อาหารอร่อยเยอะๆ
0: ครับ
1: มีเจ้าดังเจ้าอร่อยไปเปิดขายกันอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นอ่ะผมก็จะซื้อในร้านประเภทพวกนี้ที่จะต้องไปสแกนจ่ายได้นะซื้อพวกอาหารไทยแบบรสจัดจ้านอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับก
1: ็มีข่าวว่านายกเขาวันเกิดเขาจะอีกกี่วันนะ
0: วันเกิด
1: นายกเขาวันเกิดเขาจะเนี่ยเดือนเนี้ยนายกเขาจะครบ60 ปีนะ
0: อ๋อ
1: คุณอนุทินเนี่ย
0: 13 กันยาครับ
1: 13 กันยาก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เห็นว่ามีการเชิญพระจากจังหวัดตรังเดี๋ยวผมเห็นแวบๆอยู่มีเห็นว่ามีลงยันที่กระมงกระหม่อมอะไรด้วยนะ
0: คุณนายกก็สายมูพอสมควรนะฮะครับ
1: คุณวิพัฒน์เขาน่าจะเป็นคนนิมนต์มาให
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีการทำพิธีอะไรต่างๆวางเดี๋ยวแม่ผมไม่แน่ใจสงสัยก่อนจะมานี่นายกไม่รู้กำชับบอกตรวจประวัติให้เรียบร้อยหรือเปล่า
0: อ๋อไป
1: เอาให้แน่นะ
0: ไปปิดทององค์นรสิงห์ด้วยนะ
1: เห็นว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรบ้างนะพิธีกรรมสายมูนายกเขาอ่ะ
0: ครับก็นายกนิมนต์เกจิเมืองตรังปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าเขียนยันบนโต๊ะทำงานนะ
1: อ๋อเขียนยันบนโต๊ะทำงานไม่ใช่แต่กระหม่อมเป่ากระหม่อม
0: เป่ากระหม่อมแล้วก
1: ็
0: โอ้ยเขียนด้วยยืนยันฮะด้วยภาพครับเพราะว่าเห็นมีลักษณะเหมือนไม้แท่งๆเนี่ยขีดไปบนศีรษะของท่านนายกรัฐมนตรีเลยฮะพระครูรัตนสิกขการคงฤทธิ์นะฮะนี่ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะลงอักขระเลขยันลงบนโต๊ะทำงานของนายกอนุทินปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่นอกห้องทำงานไอ้ตรงระเบียงตรงนั้นนะครับชั้นสอง
1: ใช่นายกเข้าทำเนียบปั๊บต้องไปไหว้ก่อน
0: ต้องไปไหว้องค์นรสิงห์ใช่ครับก็ก่อนนายกนะฮะเคยไปกราบนมัสการพระครูรูปเนี้ยพี่ไพศาลอยู่ในวัดในเตาจังหวัดตรังมาแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แล้วยังจำเป็นต้องสอบสวนเส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผล นะครับ

0: ก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปนอนคุกคืนนี้ทั้งคู่เลย
1: คุกคุก
0: คืนแรกที่ต้องเข้าคนมีเงินเป็นพันล้านนะต้องไปนอนคุก
1: จะมาสอบเสร็จแล้วเหรอไม่เอาตัวกลับมาสอบเพิ่มเลยเหรอปล่อยเข้าเรือนจำเลยเหรอ
0: ครับผมก็มาคืนก็แทบจะตั้งแต่บ่ายยันสี่ทุ่มแล้วนะพี่
1: ไม่ใช่นะด้วยหมายความว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปตะเวนค้นกันยันดึกดื่นนะตัวอดีตพระเนี่ยเข้ามาตีห้านะแล้วก็สอบแค่ช่วงเช้าเช้าได้พักหนึ่ง
0: พี่แต่ว่าตอนที่ตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานเนี่ย
1: ก็ซัดกันแล้วใช่ไหม
0: ถึง4ทุ่มได้นะก็อยู่แต่ในกุฏิแล้วก็คงเก็บหลักฐานนับเงินอะไรทุกอย่างระดับหนึ่งพอละนะครับพักแป๊บนึงครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา32นาทีนะคุยเรื่องเปลี่ยนเลขใหม่กําลังเถียงกันเรื่องเลขใบขับขี่ว่าถ้าต่ออายุคือวันนี้น้องโด้ไปต่อใบอายุใบขับขี่มาจะได้เลขเดิมมั้ย
3: เออใช่
2: ก็บอกน้องโด้ว่าถ้าเดิมสมมติต่อที่ขนส่งจตุจักรขนส่งใหญ
3: ่ครับ
2: ปีที่แล้วขนส่งนี้แล้วพอหมดอายุ5ปีถัดไปไปต่อที่เดิมจะได้เลขเดิมเล่มเดิมเลขเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บวันนี้ไปต่อที่ไหนมา
3: ไปที่เขตตรงหนองจอกอ่ะที่ขนส่ง
2: เข
3: ต4ใช่ก็ที่ถามพี่อยู่นะว่าคนเยอะหรือคนน้อย
2: แล้วมีใครช่วยอำนวยความสะดวกไหม
3: ไม่ต้องเลยเพราะว่าอะไรนะเราจองผ่านแอปไปไวมาก
2: ถูกต้องนี่แหละ
3: ไวมาก
2: ถูกต้อง
3: ก็เข้าไปพร้อมกับคนที่ walk in นะเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้เราแต่เจ้าหน้าที่หันไปบอกคนที่ walk in ว่าของคุณต้องบ่าย3นะคือไป11โมงนะเขาบอกถ้า walk in คือได้บ่าย3จะรอไหมคะจะไปกินข้าวก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาแต่ของเรานี่ก็คือไปตามช่องเลยแหละเพราะเราเหมือนเราบุ๊กไปแล้ว
2: เราอบรมออนไลน์เราจองคิวในระบบออนไลน์ไปหมดแล้วไม่จำเป็นต้องมีใครอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันจะดำเนินการเองเพราะว่าพี่อวบเป็นผอ.ขนส่ง4เนี่ยเขาสติ๊กเรื่องนี้มากอย่าไปมีติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเลยกันนะ
3: 45นาทีแล้วพี่บอยได้คุยกับท่านฝากชื่นชมหน่อยผมยังโอ้ถ้าจองมาแล้วมันเร็วขนาดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนบุ๊กมาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอ
2: มันยากหน่อยตอนจองเพราะว่าคิวจะเต็มเรื่อยๆเพราะว่าถ้าให้จองเนี่ยล่วงหน้า30วันแต่คิวเนี่ยมันจะเต็มต้องจองวันนี้จะได้คืออีก30วันมันจะถัดไปอ่ะเพราะว่าคิวเต็มเร็ว
3: เข้าเที่ยงคืน1นาทีปุ๊บท่านต้องเข้าไปจองเลย
2: ถูกต้องระบบเปิด
3: ตื่น 7:00 น 8:00 นเนี่ยมันจะเต็มแล้ว
2: ใช่นี่แหละถ้าโด่งเปลี่ยนที่แสดงว่าใบขับขี่โด่งก็จะเปลี่ยนเลขจะไม่ใช่เลขเดิมเพราะ4ปี5ปีแล้วทำที่ไหนล่ะ
3: ใช่จะสุดจะใช่จะตุจัก
2: แต่ปีนี้ไปแถวบ้านพี่บอยเลยเหรอ
3: ไปก็เดี๋ยวนี้ตรงแรกกระบังเขามีสะพานใหม่ข้ามไปนะ
2: อ้าวมันไม่ไกลกันเหรอ
3: ไม่ไกลพอเดี๋ยวนี้สะพานใหม่ตรงแรกกระบังนะพี่ข้ามไปนะลงไปเนี่ยมันก็จะถึงหลวงแพ่งตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีถนนเส้นหนึ่งเลี้ยวไป
2: ตรงเดี๋ยวสะพานใหม่อยู่ตรงตลาดยิ่งเจริญ
3: ขออภัยหมายถึงว่า
2: สะพานที่ก่อสร้างใหม่
3: สะพานที่สร้างเพิ่งเสร็จที่ตอนที่เขาถล่มเหมือนที่พี่บอยไปรายงานสดอ่ะเสร็จแล้วสะดวกมากข้ามเทคโนข้ามโซนลาดกระบังไปเลยอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าวพี่ต้องกับพี่ก็ไม่ไกลกันเลยนะบ้านอ่ะ
3: ใช่ถือว่า
2: เพราะถ้าต้องจากขนส่งวิ่งตรงไปหนองจอกก็ถึงบ้านพี่แล้วเนี่ย
3: อ๋อดูยิ้มกินข้าวบ้านพี่บอยดี
2: ไม่เอาเดี๋ยวพี่ปักหมุดเดี๋ยวพี่ทำปักหมุดหลอกดีกว่าให้ไปที่อื่นหลงๆไป
3: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาวันนี้คนเห็นภาพหนึ่งนะฮะโอ้โหผู้ชายเนี่ยนะฮะในคลิปนะเอาน้ำเนี่ยสาดใส่หน้าผู้หญิง
2: จริงป่ะ
3: ตอนแรกคนก็ไปต่อว่าว่าเนี่ยตอนแรกคนคิดว่าเอ้ยเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วผู้ชายทำไมทำรุนแรงจังเลย
2: ดูโหดๆนะ
3: เออคนเราเอาน้ำทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะกลัวก็ไปลงพี่เขาพี่เขาเลยออกมานะครับชี้แจงข้อเท็จจริงเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาเอาน้ำสาดเนี่ยนะเป็นพนักงานของบริษัทที่เขาไว้วางใจแท้จะเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดแต่กลับมาทำกับเขาได้ล้วงคองูเห่าลักทรัพย์เขาเอามือถือเข้าไปเลยนะฮะ10เครื่อง iPhone นะเป็น10เครื่องเลยนะครับมูลค่ารวมๆน่าจะประมาณ 200,000

เลยเจ็บใจวันนั้นเลยเจ็บใจวันนั้นเรียกมาเค้นมาสอบมาถามว่าทำไมทำกับเฮียแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะมีภาพที่ดูรุนแรงไปนะครับแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็บอก

0: โอ้มันก็คงเป็นอารมณ์คนนะตอนนั้นคนที่แบบรักมากๆอ่ะรักนี่ไม่ใช่ชู้สาวนะแบบว่าเออแบบรักไว้ใจให้ดูแลงานแต่กลับมาทำกับเฮียเขาซะเองนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ดูเพจนี้เขาบอกว่ากระเดือกไม่ลงสมีโชตเครียดปฏิเสธกินกะเพราไข่ดาวตำรวจยึดเงิน60ล้านเพราะเดิมกินหรูอยู่สบาย
0: เรากะเพราไข่ดาวกินไม่ลงเลยเหรอ
2: นี่เขาว่าอย่างนั้นนะเพจนี้เขาบอกเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กมาเจอพอดี
0: มื้อเย็นใช่ไหม
2: เมื่อเช้าเมื่อเช้า
0: อ๋อเมื่อเช้าอ๋อของขนาดนี้ของข้างนอกนะเดี๋ยวข้างในจะขนาดไหนอะใช่ไหมเนี่ยคืนนี้เข้าเรือนจำเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวนักข่าวต้องโทรถามผอ.เรือนจำว่าวันแรกคืนแรกนอนหลับไหมกินลงไหมนี่ขนาดกะเพราไข่ดาวข้างนอกยังกินไม่ลงเลยอ่ะแสดงว่าท่านกินหรูอยู่สบายมานานนะครับ
2: ใช่ไหมมาดูข่าวนี้ดีกว่าฮะทุกคนร่วมอวยพรวันเกิดท่านนายกนะครับผู้สื่อข่าวและงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตอนช่วงบ่ายนอกเหนือจากเรียกประชุมเพื่อสั่งการและติดตามงานบรรดาข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆก็ทยอยนำกระเช้าดอกไม้และของขวัญมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแหมพูดถึงวันเกิดท่านนายกต้องกดกระเป๋าตังค์เลยเหรอซื้อยืมนายกเหรอหมดแล้วมั้งป่านเนี้ย
0: เออ
2: ไปการอวยพรล่วงหน้าซึ่งจริงๆท่านอนุทินเกิดวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นี้นะครับแต่วันนี้วันศุกร์ไงวันทำงานวันสุดท้ายเดี๋ยววันอาทิตย์จะไม่เจอท่านนายกก็มาอวยพรล่วงหน้ากันกระทั่งตอน5โมงครึ่งเนี่ยฮะที่ผ่านมาท่านนายกพร้อมด้วยคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกจากทำเนียบโดยระหว่างที่รถเคลื่อนออกได้เปิดกระจกทักทายนักข่าวแล้วก็บอกว่าในวันนี้ได้เชิญอาจารย์ประสูติเกจิดังจังหวัดตรังวัดในเตาชื่อว่าวัดในเตานะฮะท่านแวะมาพอดีไม่มีอะไรเมื่อถามว่าได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Data Center ท่านนายกก็หันไปชี้ที่นายเอกนิติก่อนกล่าวว่านี่ท่านรองเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยหมายถึงท่านรองท่านรองเอกดูนะท่านรองเอกนิตินะผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกครบรอบ60ปีนายกได้มอบของที่ระลึกทั้งหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพระนามาภิไธยสกพศ2544และพระรอดวัดเน่งเนื้อยี่เนื้อดินเผาวัดมหาวันวนารามฉลองครบรอบ151ปีพศ2567แล้วก็ขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากเมืองระนองที่ทำโดยนางธนนนท์ชาญวิรกูลภริยาของท่านนายกโดยมีการเขียนข้อความบนกล่องนะครับบนกล่องขอมอบความสุขและความปรารถนาดีแด่ทุกท่านนี่ใครมาอวยพรท่านนายกจะได้แบบนี้ดงน่ารักเน
0: าะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าว
2: ใช่เขาเรียกว่าเม็ดขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเรียกเขาให้ถูกชื่อเขายาวๆหน่อยเออแต่น่าทานนะกล่องดูดีเชียว
0: ครับ
2: เออไม่รู้ว่านักข่าวได้ชิมกันบ้างหรือเปล่า
0: เฮ้ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ้าวช่วงนี้หน้าฝนแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับที่ระยองเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะแล้วก็ปรากฏว่าสองตายายนะครับเป็นภาพสลดนะฮะกอดกันเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะก็คิดว่าน่าแกคงคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยไปอยู่ในห้องน้ำนะมีน้ำเนี่ยมันจะปลอดภัย
2: ครับ
0: โอ้อาจจะลืมคิดไปว่าถ้าไฟมันเผาน้ำมันก็กลายเป็นน้ำเดือดๆขึ้นมานะครับเออก็ร้อนอยู่ดีนะฮะก็กู้ภัยเห็นภาพแล้วนะครับก็สุดสลดเลยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์แล้วก็มีบ้านพักนะครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทเนี่ยนะฮะที่มาบตาพุธอำเภอเมืองระยองนะฮะก็ส่งผลให้สองสามีภรรยาเจ้าของบ้านนะครับเป็นคุณตาคุณยายเสียชีวิตในภาพสุดสะเทือนใจจริงๆเพลิงไหม้เนี่ยตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับโอ้ก็พบคุณตากับยายเนี่ยเหมือนลักษณะตาเนี่ยอุ้มยายกำลังจะหนีออกมาแต่ว่าหนีไม่ทัน
2: ครับ
0: ก็เลยเป็นภาพแบบยายก็กอดกับตานะในกองไฟเสียชีวิตนะครับโอ้ชาวบ้านต่างมาร่วมแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็บอกว่าภาพติดตาหมดเลยทั้งสองเนี่ยนะจริงๆตอนเขาอยู่เนี่ยดูแลกันอย่างดีเลยนะครับสองคนเนี่ยมาเช่าเปิดร้านขายยางนะฮะแล้วก็สร้างห้องพักเล็กๆอยู่นะครับก็ถือเป็นตัวอย่าง

0: างของคู่รักที่ไม่ยอมทิ้งกันจนนาทีสุดท้ายนะชาวบ้านบอกแบบนั้นนะฮะโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: กำลังไล่ดูประเด็นการเมืองเสิร์ฟการเมืองนี่นี่นี่นี่นี
0: ่
2: มีท่านนายกพูดเรื่องเหรียญเหนือดวงนะฮะเอาวันนี้ตอนก็คือก่อนที่เนี่ยที่ท่านนายกจะพูดเรื่องวันเกิดที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะวันนี้ตอนประมาณสักเกือบบ่ายสามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณท่านนายกเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ชาวเน็ตแห่แซวนายกเคยสวมใส่เหรียญเหนือดวงหลานดีเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับปมเสพเมถุนและยักยอกเงินวัดซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ถอนหายใจก่อนจะตอบกลับว่าแต่มันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้บริการต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้สิ่งชั่วร้ายออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาอยู่ในตัวเราส่วนที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้ใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนั้นท่านอนุทินก็บอกว่าจากการที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปง.และตำรวจต้องเข้าไปร่วมกันเพราะเข้าข่ายในเรื่องของการยักยอกทรัพย์หรือมีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนแต่แล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนเมื่อถามว่าจะตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะมีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากเช่นกันท่านอนุทินก็บอกว่าก็น่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเออนะฮะ
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: พูดถึงว่าอย่างตัวท่านเนี่ยห้อยแล้วเป็นห้อยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
2: ครับ
0: จนได้ก้าวขึ้นเป็นนายกนะครับแล้วก็สมัยที่2
2: ครับ
0: เนี่ยท่านก็เลยอย่างเงี้ยส่วนตัวท่านก็ต้องเชื่อไงใช่มั้ยว่ามันดี
2: ครับ
0: เพราะว่าสิ่งเหตุการณ์ที่ท่านเจอมาในชีวิตเนี่ย
2: มันทำให้
0: ชีวิตดีขึ้นนะครับแต่บรรยากาศภายในวัดวันนี้เขาบอกว่าเหลือแต่แม่บ้านอยู่คนเดียววัดนี่เงียบกริบคนที่ไปก็คือคนที่ไปถ่ายรูปกับป้ายวัดไปถ่ายรูปกับบรรยากาศวัดคนไปตามหาโต๊ะกลมตัวนั้น
2: โอ้ยมาดูที่กองปราบนี่โถ
0: คนนักท่องเที่ยวที่ไปวันนี้ส่วนใหญ่ถามนักข่าวว่าไหนไหนโต๊ะตัวนั้นเขาไว้ตรงไหนเหรอมันคือโต๊ะตัวไหนเหรออยากจะถ่ายภาพอยากจะเซลฟี่กับโต๊ะตัวนั้นโอ้นะครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับไม่มีประชาชนมากราบไหว้ขอพรนะครับเหมือนเช่นก่อนหน้านี
2: ้
0: นะครับหน่วยงานราชการที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีตำรวจนะทางผู้กำกับนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจความเรียบร้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ของวัดเหลือแต่แม่บ้านครับนะลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่อยู่เลยนะลูกศิษย์ลูกหาไม่มีมีแต่แม่บ้านที่มาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดห้องน้ำนะครับสัมภาษณ์แม่ค้านี่กระทบแน่ล่ะชีวิตแม่ค้านี่เตรียมตัวเลยนะฮะจากเมื่อก่อนวัดดังไม่รู้ล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรแต่คนต้องน้อยลงแน่ล่ะแม่ค้าต้องเตรียมปรับตัวนะยายแอลเนี่ยนะฮะอายุ78ปีนะครับขายของอยู่ตรงเลนทางเข้าวัดมา30กว่าปีนะฮะก็ตัวของแม่ค้าเนี่ยนะครับบอกว่าสมัยก่อนนะหลวงท่านเจ้าวาดองค์เดิมเนี่ยหลวงพ่อหวนเนี่ยนะฮะตอนที่ท่านยังไม่มรณะเนี่ยขายของดีกว่านี้อีกนะยิ่งเย็นยิ่งคนยิ่งเยอะนะครับแต่พอเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยก็เงียบอาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจอาจจะด้วยร้านค้าหรือคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเพื่อมาจับจ่ายซื้อของที่วัดไงเขามาเพื่อมาหาท่านเจ้าวาดท่านอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ย
2: ครับ
0: นะเขามาเข้าพบอย่างเดียวไม่เหมือนอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนที่แบบพัฒนาวัดแล้วก็นะมีคนมาซื้อของซื้ออะไรมากราบไหว้แล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของกันมันก็เลยต่างกันนะนี่ก็คือความแตกต่างนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องยอมรับแล้วแหละว่าวัดก็อาจจะเงียบลงนะครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติม

0: ความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: มหานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
14: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
15: ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับคุณตาวัดส้มตำชุมพรนะครับบอกว่าแม่บ้านนะชอบเรามากนะตอนนี้ก็ฟังอยู่ครับ
16: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: นะฮะพี่บังสะอัดนะทาสเมียนะครับบอกว่าใช้เอกสารอะไรบ้างต่อใบขับขี
16: ่เออบอกพี่เขาหน่อย
15: นะก็ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะพี่เนาะนะก็ใบรับรองแพทย
16: ์ครับ
15: ต้องไปหาที่คลินิกก่อนไปเอามาไปเอาใบรับรองแพทย์มา1ใบเตรียมไว้นะครับ
16: หลักฐานการอบรมออนไลน
15: ์อบรมออนไลน์แล้วก็แคปหน้าจอไว้เวลาอบรมแล้วจะไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่นู่น
16: แล้วก็ต้องดูนะให้ดีว่าก่อนอบรมเนี่ยหัวข้อเนี่ยคือรถยนต์5ปีหรือว่าต้องเลือกให้ถูกแล้วเสียเวลาอบรมแล้วจะเสียเวลาไปทำ
15: เนาะหลักๆก็2 อย่างนี้แหละครับ
16: ครับ
15: ไม่ต้องใช้อะไรเลย
16: ไปถึงก็ไปกดคิว
15: เออใช่แล้วก็จองคิวออนไลน์ไปก็จะดีก็จะไวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอใบขับขี่บัตรประชาชนเลยตรงหน้างานตรงนั้นแหละเตรียมไป2 อย่างนะครับใบรับรองแพทย์กับแคปหน้าจออบรมไปนะครับคุณศรีวัยกระเกศพี่ปุญญวัฒน์ขอบคุณนะครับ
16: สวัสดีครับขอบคุณครับ
15: พี่เอกสิทธิ์บอกว่าโต๊ะมีน้ำมันพรายนะโต๊ะกลมอ่ะ
16: ก็เมื่อวานบอกให้ดมไปดมพิสูจน์อ่ะดมไม่ดม
15: ครับผม
16: เออไปถึงวัดจะต้องไปดม
15: เออ
16: แล้ววันนี้ตำรวจบอกสาเหตุที่ต้องเอาโต๊ะออกจากวัดเพราะอะไรรู้ไหมที่เอามาเนี่ยไม่ได้ว่ายึดเป็นของกลางในคดีตอนแรกที่บอกพี่บอย

0: โดนว่าก็ยึดของกลางสิใช่ไหมแต่สุดท้ายตำรวจบอกว่ามันเหมือนประชุมกันแล้วคุยกันแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีในศาสนาไปแล้วอ่ะโต๊ะอันเนี้ยก็ออกมาให้พ้นวัดไปซะแล้วก็ขอสังคมอย่าไปใส่ใจโต๊ะให้ดูในแก่นของคดีแก่นของการกระทำความผิดตำรวจว่าอย่างนั้น
1: ก็วันนี้คนไปวัดเนี่ยถามหาแต่โต๊ะ
0: คืออยากเห็นคือเอาสนุกคนบางทีก็บันเทิงอ่ะใช้คำว่าบันเทิงแล้วกันเพราะว่าคือตำรวจบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกหยิบยกมาคือเห็นโต๊ะแล้วก็อดคิดเรื่องนี้ไม่ได้อะง่ายๆเถอะก็เลยเอามาซะ
1: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่โจรามยองนะครับพี่ศศิมาพี่ไพรด้วยนะครับพี่ธนากรเช่นเดียวกันเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับอันดับ5พาไปดูการเสียชีวิตปริศนาคาบ้านพักนะครับที่นนทบุรีนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะครับสภ.บางสีเมืองนะฮะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับพบศพนะของคนที่เป็นภรรยานอนห่มผ้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนห่างไปไม่เท่าไหร่พบร่างของสามีนอนคว่ำหน้าหายใจรวยรินอยู่นะครับกู้ภัยก็เลยเร่งนำส่งโรงพยาบาลประธานหมู่บ้านบอกว่านะครับปกติเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะออกมาทักทายเพื่อนบ้านกันตลอดจู่ๆเนี่ย4วันวานนี้เนี่ยนะฮะประตูรั้วบ้านเนี่ยนะครับไม่ปิดมา4วันแต่ไม่ออกมาเลยก็เลยสงสัยนะครับเรียกเพื่อนบ้านอีกคนเนี่ยนะฮะค่อยๆเดินเข้าไปดูเพราะปกติเนี่ยคนเรามันต้องปิดบ้านแล้วยิ่งคนเราเนี่ยเคยออกมาทักทายไปมาหาสู่กันทุกวันเนี่ยเอ๊ะทำไมเงียบไปนะฮะเขาบอกว่าแอร์ก็เปิดกดกริ่ง2ครั้งนะก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเบาๆออกมาจากในบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าฝ่ายชายพี่เขายังไม่หมดลมหายใจ
0: มีลมหายใจ
1: นั่นแหละฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวถ้าพี่ผู้ชายพอที่จะให้ข้อมูลได้นะครับคงจะได้ทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมพี่ผู้หญิงถึงเสียชีวิตแล้วพี่ผู้ชายนอนขอความช่วยเหลือแบบนั้นในบ้านเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้นถูกทำร้ายนะครับศพของฝ่ายหญิงก็ไม่พบบาดแผลนะแต่ในปากเนี่ยพบว่ามีเม็ดยาเนี่ยนะคาอยู
0: ่
1: ยังไม่รู้ว่าเป็นยาอะไร
0: ครับ
1: อ้าวนะครับเขาเป็นปริศนาเดี๋ยวค่อยๆ คลี่คลายกันไปนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: คุณฟังอันดับ4ไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำกันหน่อยนะฮะวันนี้เจ้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังคงเดินหน้าออกตรวจติดตามแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงปลาในกระชังในเขื่อนลำปาวเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวร้ายที่หลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่ออาชีพเลี้ยงปลากระชังกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งขณะนี้เนี่ยเกิดคำถามหลายคนยังขาดใจว่าปลาหมอคางดำที่มันเคยระบาดหนักๆในภาคกลางเนี่ยจู่ๆมาโผล่ถึงเขื่อนลำปาวได้อย่างไรเพราะว่าพื้นที่ก็ห่างไกลกันร่องน้ำก็ไม่น่าเชื่อมต่อกันได้ข้อมูลจากสำนักประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่ามูลค่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้นะมีกุ้งกล้ามกรามพื้นที่เลี้ยงเนี่ย 7,600 ไร่ผลผลิตก็ 2,800 ตันต่อปีมูลค่า703ล้านบาทต่อปีปลานิลในกระชัง 11,930 กระชังผลผลิตก็ประมาณสัก 21,000 เศษตันต่อปีมูลค่าก็ 1,288 ล้านบาทปลาดุกปลาหมอไทยพื้นที่เลี้ยงก็708ไร่ผลผลิตก็ 3,200 ตันต่อปีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ประมาณสัก177ล้านบาทมีการเลี้ยงกบพื้นที่มีเลี้ยงกบเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงแบบยังชีพก็มีก็เบ็ดเสร็จเนี่ยก็สร้างมูลค่าต่างๆทางด้านเศรษฐกิจระดับพันล้านบาทนี่เองที่ทำให้ปรากฏตัวของปลาหมอคางดำกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายไม่นิ่งนอนใจวันนี้คุณวุฒิศักดิ์ศรีโทเนี่ยผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวบอกว่าลูกพันปลานิลที่เกษตรกรนำมาอนุบาลในบ่อดินและเลี้ยงในกระชังเขื่อนลำปาวเนี่ยสั่งซื้อมาจาก 4-5 ฟาร์มหลักในเพชรบุรีฉะเชิงเทรานครปฐมกำแพงเพชรซึ่งเพาะพันธุ์ในระบบปิดมีระบบหมุนเวียนน้ำในฟาร์มโดยเฉพาะมีการสั่งจองล่วงหน้าทุก3เดือนและจัดส่งตรงถึงแหล่งเพาะเลี้ยงคือจากเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี้ยไปถึงนู่นเลย
1: ครับ
0: ยืนยันดังนั้นว่าโอกาสที่ปลาหมอคางดำจะปนมากับลูกพันธุ์ปานนินเป็นไปได้ยากเพราะว่าฟาร์มเพาะพันธุ์

0: พันธุ์เนี่ยดำเนินกิจการมากว่า30ปีมีมาตรฐานและส่งพันธุ์ปลาให้เกษตรกรทั่วประเทศหากมีการปนเปื้อนจริงในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งปลาหมอคางดำระบาดหนักในพื้นที่อื่นทั่วประเทศมาก่อนแล้วเนี่ยแต่กลับไม่มีรายงานจากกรมประมงเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ตาข่ายกระชังที่ใช้เลี้ยงปลานิลเนี่ยยังมีขนาดตาข่ายมาตรฐานเดียวกับขนาดลูกปลาทำให้ปลาเนี่ยไม่สามารถหลุดออกไปสู่ธรรมชาติได้และตลอดที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบปลาหมอคางดำในกระชังแม้แต่ครั้งเดียวโอ้ท่ามกลางความประหลาดใจของผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำปามีการตั้งข้อสังเกตว่าต้นตออาจมาจากกิจกรรมตกปลาของเหล่านักตกปลาเขื่อนลำปาไหมที่นิยมสั่งซื้อเหยื่อปลาเนี่ยปลาเหยื่อเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีการบรรจุในกล่องโฟมแล้วก็ส่งลูกปลาหมอคางดำปะปนมาไหมแล้วก็นำไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาแล้วมันหลุดลงไปแล้วก็แพร่พันธุ์เขาก็ตั้งข้อสังเกตได้นะซึ่งคุณเมธีอัมไพพิษผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลากระชังก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่ากิจกรรมตกปลาถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุจริงได้หาสาเหตุได้จริงเนื่องจากการขนส่งปลาเหยื่อเนี่ยทางออนไลน์รวดเร็วก็มีความเสี่ยงว่าจะเอาปลาหมอคางดำมาเป็นเหยื่
1: อ
0: มันก็เป็นไปได้ผมนึกก็กลิ่นแล้วอาจจะถูกแล้วมันหาง่ายอ่ะ
1: อยู่ดีมันก็มาจากไหนล่ะ
0: ถูกต้องไหมตกจากบนฟ้ามามันคงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับผม
0: ดูไอ้จบไปเลยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อาจจะได้กันอีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับไปดูเหตุศึกรถหรูเจอกับรถหรูหน่อยคุณผู้ฟังนะครับเบนซ์กับมินิคูเปอร์ไล่กันกลางเมืองขอนแก่นเขาบอกแบบนั้นนะทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปดูหลังจากที่มีคลิปนะครับขับไล่กันกลางเมืองนะฮะมินิคูเปอร์เนี่ยนักข่าวไปเจอแล้วแต่ว่าพี่เขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของคดีความไปละนะปล่อยให้เป็นเรื่องสอบสวนไปนะครับในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีรถเบนซ์สีดำกับรถมินิคูเปอร์ขับบี้กันมาบนถนนนะครับตอนประมาณ 3:00 เมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ไปแจ้งความใส่กันและกันทั้งคู่นะครับคือเขาบอกว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีเรื่องมีราวกันด้วยนะแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับสำหรับคู่กรณีถึงไล่หวดไล่บี้กันมาแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาจะ เก็บภาพนะครับหาไล่กล้องวงจรปิดนะเพื่อนำไปดำเนินคดีนะครับตรวจสอบว่าเอ๊ะนะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับรถเบนซ์เนี่ยนะฮะเอาท่อนเหล็กเนี่ยไปไล่ฟาดกระจกมินิคูเปอร
0: ์
1: แล้วก็ขับตามไปชนท้ายนะฮะทะเลาะอะไรกันบนถนนอารมณ์ร้อน
0: นั้น
1: นะก็เดี๋ยวดูติดตามความคืบหน้ากันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ได้เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะพี่บอยนะ
0: วันจันทร์พี่กล้วยนะครับ
1: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดย
4: สนับสนุนข่าว
3: โดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
11: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
12: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม ทั้งจะ

เป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

กับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: 3เพลงนะครับวันนี้มีความละมุนสูงมากเลยนะครับนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับรวมถึงสวยจนล้นนะฮะกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะแล้วก็มีนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะฮะจากนัทมอริสันนะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับสวยๆ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็เชิญเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาในหรือว่าในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญเลยนะครับในวันศุกร์ที่โอ้โหแบบฝนเช้ำฉ่ำนะครับผมว่าวันนี้น่าจะตกหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ตอนนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยฉ่ำใจมากแล้วครับลงป๊อแปะป๊อแปะป๊อแปะนะครับหยุดไปแล้วช่วง6โมงกว่าใช่ไหมครับลงมาอีกรอบนึงนะครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าฉ่ำแน่นอนแบบน่าจะฉ่ำแบบยาวๆเลยนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยนะก็ลองมาแชร์กันหน่อยว่าโอ้เฮียช่วงนี้อากาศดีๆนะครับฝนแบบเย็นๆนะครับก็เข้ามารายงานกันได้เลยนะที่ LTM FM 95นะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะที่ส่องอยู่ก็เข้ามาจ้องตากันนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะครับแล้วตอนนี้อยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาเลือกเพลงกันได้นะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้สำหรับท่านที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมส่งทุ่มกว่าอากาศดีๆนะครับผมอยู่เล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรีบนอนตอนสองทุ่มครับแม่เดี๋ยวไปตื่นตอนตีสามโอ้โหทีนี้เนี่ยตาสว่างยาวเลยครับแม่เพราะว่ามันนอนหลายชั่วโมงมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะครับรอให้ดึกๆหน่อยนะครับค่อยๆนอนนะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่มารัวสติ๊กเกอร์กับหมีก่อนนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีใครมาบ้างนะฮะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะฮะมีพี่หนูริงนะครับพี่สิริพรนะครับมีน้องบีมคุณนันทิยานะครับมีพี่โชคชัยพี่อัญชลีพี่มกรานะครับพี่จำลองพี่พยาวพี่วิจิตนะพี่สิทธินนท์พี่สุพรรณีพี่ศรีวัยพี่สัญญานะพี่มูล่านะครับพี่โลรักนะครับมีพี่สุภาพพี่เรืองนิดนะครับนะแล้วก็มีพี่ประเพณมาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยนะครับมีน้องไบตี้นะครับนะมีตะป๊อปนะฮะมีเจเดซี่นะฮะมีคุณแพทมาแล้วนะครับมีน้องออยม้าเหินนะครับพี่สายชนพี่นับดาวนะครับมาแล้วนะครับนะน้องบีมก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับพี่ดวงเดือนก็บอกว่าพัทยาฝนตกทุกวันนะครับนะแหมวันนี้ชาวคณะคึกคักพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับพี่จิตคนงามก็มาแล้วนะฮะตะป๊อปก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม

0: เลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของวันนี้วันนี้ผมเป็นพระเอกหมีลำผมมาเพื่อเสริงนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับวันนี้ใครที่เรียกว่าเข้าช่วงเวลาพักผ่อนเข้ามาเล่นกันได้สำหรับใครขับรถก็ฟังเพลงสวยๆทางวิทยุก็ได้นะครับหรือว่ารถติดก็แวบเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวผมรับสายนะตอนนี้จากทั่วประเทศนี่โอ้โหวันนี้คึกคักมากเลยก็เรียนเชิญนะฮะกดมาที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366ย้ำ022481366จ้านะครับตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถกดรถ
1: แปรงฟันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักจังหนอโอ้อันเท่า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่บ่าวนะคะ

0: ครับผม
1: เอาพี่บ่าวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
0: ฟังอยู่แถวสงขลาครับ
1: โอ้
0: อำเภอสติงตาครับ
1: ครับผมอุ้ยตอนนี้สงขลานี่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่บ่าวครับ
0: ฝนก็เริ่มตกโปรยปลายอยู่นะครับ
1: โอ้ดีจังเลยอากาศเย็นไหมครับพี
0: ่ครับ
1: มีต้นไม้เยอะไหมครับแถวสติงพาครับพี
0: ่มีเยอะครับมีเยอะ
1: โอ้ดีจังเลย
0: มีต้นไม้มีอะไรมีทุกอย่างเลย
1: มันนอน
0: เที
1: ่
0: ยวใช
1: ่ครับเย็นจี๊บเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครับวันนี้แล้วตอนค่ำๆเดี๋ยวเราต้องไปกรีดยางไปตัดยางไหมครับ
0: ไม่มีต้นยางปาราครับมีทะเลครับ
1: โอ้ไม่ทะเลโอ้ครับครับเอาแล้วพี่บ่าวตอนนี้ค่ำคืนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อุ้ยวันนี้ก็แบบนอนสวยๆเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครับ
0: ครับนอนดูชมดาวแต่ว่าคืนนี้ไม่มีดาวคืนนี้มีแต่ไอ้ที่ฝนเต็มเมืองแต่ฝนฟ้ากับนอง
1: นอนชมดาวด้วยเหรอครับพี่บ่าวครับโอ้ดีจังเลยอ่ะคือพายุมันพัดหลังคาเราไปใช่ไหมครับพี่บ่าวไปนอนชมดาว
0: โอ้ก็เกิดได้ตอนนี้ก็พัดผ่านก็หลังคาเปิดกระตุกเรือ
1: เดี๋ยวพี่บ่าวผมงงพี่อย่าเพิ่งเล่นมุกกับผมเดี๋ยวนอนหลังคาเปิดคืออะไรพี่บ่าวนึกภาพไม่ออกคือเป็นระเบียงบ้านหรืออะไรครับพี่บ่าวครับ
0: ไม่ไอ้เนี่ยเป็นบ้านไอ้บ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีพายุลมพัดผ่านก็บ่อยโดนบ่อย
1: อ๋อโดนบ่อยก็คือธรรมดาใช่ไหมครับพี่บ่าวครับ
0: ครับเป็นเรื่องธรรมดาเลย
1: อ๋อแต่ที่โดนดูดาวนี่ไม่ใช่มุกใช่ไหมคือออกไปนอนแล้วมองเห็นดวงดาวอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมครับ
0: เวลานอนถ้าเกิดมีถ้าคืนไหนไม่มีฟ้าไม่มีฝนก็เหมือนเราออกไปชายทะเลไม่นั่งนอนดูดาวที่ชายทะเล
1: โอ้ฟินมากเลยครับพี่บ่าวครับผมขอบคุณมากเลยที่มาแบ่งปันความสุขนะผมว่าชาวคณะหลายท่านก็แบบอยากนอนดูดาวเหมือนพี่บ่าวนะแล้วก็แบบเป็นริมเลที่บรรยากาศน่าจะดีมากเนาะพี่บ่าวเนาะ
0: มีทั้งเรือมีทั้งทะเลมีอะไรมีดาวมีอะไรน่านอน
1: ตกหมึกอีกชิลมากเลยเนาะพี่บ่าว
0: นั่งตกเป็ดใกล้ทะเลริมทะเล
1: ครับโอ้โหนี่เป็น
0: ใต้น้ำคือตรงนี้ขึ้นเรียบเลย
1: ครับครับ
0: เรือเนี่ยเรือประมงออกตามชายฝั่ง
1: โอ้โหเป็นชีวิตที่ฟังแล้วมีความสุขมากเลยนะพี่บ่าวเนาะ
0: ครับ
1: ครับเอาได้ครับพี่บ่าวขอบคุณที่มาแบ่งปันความสุขกันวันนี้พี่บ่าวอยากฟังเพลง
0: คุณไลกาครับ
1: ของพี่บ่าววีนะ
0: ครับผม
1: อ้าวพี่บ่าวมอบให้ใครไหม
0: มอบให้ลูกแข็งลูกสายครับมอบให้น้องหลังไม้ด้วยเมื่อกี
1: ้น้องเมย์ด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บ่าวมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องพิมดานะครับโอ้โหต้องบอกเลยแม่นี่เก่งมากเลยนะครับร้องได้แบบเกือบจบเพลงนะฮะพื้นที่ปลอดภัยนะครับน้องพิมดานะก็เป็นงานกิจกรรมนะครับมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะฮะก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะจนบางทีเงินในมือเนี่ยนะครับโอ้ยแทบไม่เหลือเลยนะครับถ้าตอนนี้ลูกพี่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะฮะแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระนะฮะดอกเบี้ยต่ำลงนะฮะแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะฮะที่มีรายได้นะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะฮะแบบ flat rate นะฮะหรือนะครับ 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับซึ่งผ่อนได้นานสูงสุดนะครับ5ปีหรือว่า60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: มไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
6: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เสียงร้องของน้องเค้กชนทิชานะครับลูกทุ่งแต่เกิดนะครับเอาวันนี้หลังไมค์โอ้โหคึกคักนะครับมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่หนูนีนราธิวาสนะครับพี่กะทิเพชรบุรีพี่วันชัยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนเมืองกาญนะครับพี่มนัสนครศรีนะครับมีพี่พีนลพบุรีพี่วีนาพัทลุงนะครับพี่หมวยนครปฐมนะฮะมีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะสุวรรณภูมิแล้วก็มีพี่แมวจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
0: อ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้เข้ามาจองแล้ว7สายนะฮะก็กดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้บุญแข่งเรือจ้ะเท่าไหนฝนตกรายงานด้วยนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกประธานองคมนตรีชี้ไทยมุ่งปราบปรามทุจริตมากกว่าป้องกันระบุเป็นภารกิจของทุกคนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่17โดยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาเมื่อ11ธันวาคม2512ซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้

0: โดยย้ำว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่เตือนใจทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักวิชาการและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอนุทินพร้อมใช้อำนาจมท.1เชิญต่างชาติสีเทาพ้นประเทศชี้สัปดาห์เดียวโดนแล้ว2รายเผยมีรายงานบุคคลอื่นอีกหลายรายที่เข้าข่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่จีนเทาและชาวยิวเทาว่าทุกคนมีสิทธิ์รักชาติและมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจหากมีคนต่างชาติเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่ต้องการรัฐบาลจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศเพื่อให้การดำเนินการกับคนต่างชาติในประเทศที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้เร็วขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไป2รายและทราบว่ามีอีกหลายรายที่เข้าข่ายซึ่งอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตัวของตนเองจะไม่รีรอที่จะเชิญคนเหล่านี้ออกนอกประเทศเองนิติเผยกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แย้มอาจได้1หรือ2เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ากำลังพิจารณาอยู่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ 200,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนจะเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนหรือไม่นายเอกนิติย้ำว่ากำลังพิจารณาอยู่จะได้1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยรวบ2 DSI เอี่ยวโกงสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัคร701คนมูลค่า55ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบ2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมพัวพันคดีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้สืบสวนพบผู้ต้องหาซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองมูลค่า20ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นร่วมกับปปช.และปปท.ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสามารถรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันขบวนการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ701คนมูลค่าความเสียหายกว่า55ล้านบาทโดยทั้ง2คนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างได้รับโควต้าช่วยเหลือการสอบบรรจุจากบอสผู้มีอำนาจโดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงให้จัดหาผู้สมัครสอบที่สนใจจนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้701คนและส่งมอบเงินมัดจำ2ครั้งเป็นเงินสูงถึง55ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานได้ทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินจนต้องหลบหนีก่อนตัดสินใจนำพยานหลักฐานเข้าแฉขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงิน55ล้านบาทซึ่งพบว่ายังมีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นอีกซึ่งหากสาวถึงใครจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือ

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาระ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแค่หนู
3: ครับผมสวัสดีครับพี่พีนโอ้ยตอนนี้ที่ลพบุรีอากาศเป็นไงบ้างครับพี่พีน
4: อ๋อฝนไม่ตกค่ะเมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกค่ะ
3: อ๋อนี่ไม่ตกนะครับแล้วรถส่วนมากช่วงค่ำๆแบบนี้เราทำอะไรบ้างครับพี่พินครับ
4: ก็นอนฟังเพลงไงคะ
3: อ๋อมันเป็นช่วงพักผ่อนเหรอใช่ไหมครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเราไม่มีภารกิจอะไรเนาะพี่พินเน
4: า
3: ะ
4: ก็ตอนนี้เวลานอนทำเป็นช่วงเวลาเที่ยว
3: โอ้จริงครับผมแต่บางท่านก็ยังทำงานอยู่เลยนะพี่พิน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่เราพักผ่อนแล้วเนาะพี่พินเนาะอ้าววันนี้อากาศดีๆนะวันนี้พี่พินอยากฟังเพลง
4: คนช้ำที่อัมพวาค่ะ
3: จากพี่กัณฑพัฒน์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวพี่พินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยชุดนี้จะฝากให้ใครดีครับพี่
4: มอบให้ FC 95มอบให้เฮียหมีแล้วก็น้องแป้งค่ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พินด้วยนะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

าเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่ารักที่เลือกไม่ได้นะครับนะอ่ะสองมือเปล่านะครับสุดไซงามนะฮะมีขีดอันตรายนะครับน้องออยแสงสินนะครับคนช้ำที่อัมพวาพี่กัณพัฒน์นะมีคนลวงรักที่เสี่ยงเสียงเสน่ห์นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนัก
1: ด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะมาครับชั่วโมงที่2กันครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับค่ำคืนนี้นะฮะกรมอุตุนะครับมาพยากรณ์ว่ายังไงนะครับลูกพี่ของเรานะมาอัปเดตตอน 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.นะผมว่าคืนนี้แบบน่าจะเย็นมากเลยนะอากาศช่ำๆเลยนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้ช่วงค่ำๆนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ 40% นะฮะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับนะไปที่อีสานนะครับก็มีฝนตกเบาๆ 30%

0: ครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่นะฮะ23องศานะครับนะเซนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20นะครับเอากรุงเทพนี่ฉ่ำเป็นพิเศษเลยนะครับฝนตกประมาณ 70% เลยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีนะมีฝนตกประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: MV นี่ก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับนะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ดีนะครับนะสังกัดอิสระนะครับผมคำร้องทำนองนะครับพี่กี้พงศักดิ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับพี่ยศดนัยผู้ทองนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ทาให้มาแล้วเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันด้วยนะครับพี่ดวงเดือนพี่จิราพรพี่อู้ปากน้ำนะครับนะก็น้องแชมป์ก็ยังอยู่นะครับนะคุณแพทก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะทาให้มาแล้วเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันด้วยนะครับพี่ดวงเดือนพี่จิราพรพี่อู้ปากน้ำนะครับนะก็น้องแชมป์ก็ยังอยู่นะครับนะคุณแพทก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

เกิบแตะส้นหยองนะครับอ้าวเจเดซี่บอกว่าเดินลำบากมากเลยนะจ๊ะงานจากน้องบิวจิตชริยานะครับนะล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีจบสารเนาะนะฮะนุชวิลาวันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียฝากไว้ด้วยงานจากบรันดีกับเพลงรอเธอนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงใครง่วงก็นอนนะใครที่ไหวก็ไปต่อนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคืนวันศุกร์ที่ฝนตกพรำๆนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าที่อสมทของเราฝนตกนะคะทักทายนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเพราะว่าเรามีออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน M-CordConnect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของทางอสมทรวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะเอาล่ะนะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะเวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยที่เราเจอกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะวันนี้3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้ยม่วนซื่นโฮแซวเด้อเน่เป็นไงพอได้ไหมคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับพี่ไผ่พงศธรนะคะกับสาวกันตรึมแล้วก็ต่อด้วยอีสานเมืองม่วนนะคะคู่แฝด OA นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบุญบั้งไฟตู้หลูชัชรินหรือว่าตู้หลูใหม่ทองคำนั่นเองค่ะสำหรับเพลงสนุกๆในช่วงนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าโลซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะวันนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์เอาเป็นว่าใครที่ติดค้างเพลงอะไรกันไว้นะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าขอไปเหมือนกันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ฟังเลยอาจจะด้วยบางทีอาจจะเปิดไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะนอนไปแล้วอะไรเงี้ยก็อ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะตอนนี้หันไปที่จอมอนิเตอร์สายหน้าไมค์เยอะมากๆเลยจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้ตันเห็นว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนตันนะอบอุ่นมากๆขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เยอะๆเลยนะคะส่วนใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะเบอร์ของเราค่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะ พยายามจะทำมือไปด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ด้วยเผื่อว่าคืนนี้อาจจะมีคนที่กำลังเหงาแล้วก็เลื่อนฟีด Facebook อยู่ว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะเหงาด้วยและโสดด้วยอีกฮะนะคุณผู้ฟังอ่ะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ได้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะมีเพลงเพราะๆจัดให้แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงสนุกๆจัดให้ไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆโดนๆกันสัก1งานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ดีกว่านะคืออย่างนี้นะคะเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเนี่ยเข้ามาทางFacebook Live บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจัดให้เลยไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้จัดให้กับกอดคนนอกใจหลังจบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะสายจากสุโขทัยเลยสวัสดีค่ะพี่วันวิสา
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตา
1: โอ้โหเสียงสดใสมากๆ
2: ไม่ได้คุยกันนานเลย
1: นั่นน่ะสิกำลังจะบอกเลยว่าไม่ได้คุยกันนานมากๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะ
1: สุโขทัยฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ฝนตกเมื่อวานวันนี้ไม่ตก
1: อ๋อฝนตกเมื่อวานวันนี้ไม่ตกแต่วันนี้ที่อสมทฝนตกนะคะ
2: นะคะก็อากาศดีดีเย็นนะ
1: อากาศดี
2: แต่ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะก็ยังเย็นอยู
1: ่ค่ะโอ้ดีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานยังได้ฟังเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: ก็ฟังเหมือนเดิมบางครั้งก็ไม่ค่อยได้เข้าขอเพลงแอบฟังอยู
1: ่แอบฟังไม่ต้องแอบฟังได้เลยนะ
2: โอเคน้องลูกตา
1: ค่ะ
2: พี่ขอเพลงกับน้องเฮมหมีไม่ได้
1: จ้ะ
2: ไม่รู้เปิดให้หรือเปล่าพี่ไม่ได้ฟังตลอดเพราะว่าฐานวิทยุฐานจะหมด
1: โอ้โหเอ็นดู
2: ปิดเปิดเปิด
1: เอ็นดูจังเลย
2: ไว้ฟังน้องลูกตาบ้างอะไรเงี้ย
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะไม่เป็นไร
2: ก็ขอเพลงดอกจำปาสีแดงอะเพราะจังเลย
1: เดี๋ยวเราเคลียร์กันก่อนหนูว่าดอกชบาแต่ถ้าดอกจำปาอีกเพลงหนึ่ง
2: พี่พูดผิดดอกชบาหรือขอติดปากมันติดว่าดอกจำปาไง
1: แซวเล่นแซวเล่นถูก
2: ดอกชบาสีแดงนั่นแหละพี่ผิดอ่ะขอโทษ
1: หนูแซวเล่น
2: นั่นแหละมันคล้องแบบมันคล้องปากว่า
1: ขอบคุณมาก
2: จำปาไง
1: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่พอดีก็เปิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าก็มีพี่ๆแฟนรายการแฟนคลับอะไรเงี้ยขอมานะฮะ
2: มีเพลงมาเรื่อยๆอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: จ้าชายแต่วันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังสาวรามยามเย็นเหรอคะ
2: ใช่ อยากฟังสาวรามยามเย็น
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยเมื่อสักครู่นี้จะพูดว่าอะไรนะจ๊ะลืมละล่าสุด
2: ที่ชอบก็มาน้อยน้อยใจด้วยนะแล้วก็อะไรนะหลายเพลงอ่ะ
1: ของหนูเหรอ
2: เอออะไรพิเศษพิเศษนะ
1: พิเศษใส่ใจ
2: พิเศษใส่ใจไงนั่นไง
1: แล้วพิเศษใส่ไข่ได้ไหมพิเศษใส่ไข
2: ่ได้สิเจอใส่ไข่เต็มไม
1: ่ได้ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับสาวรามยามเย็นนะ
2: พี่ขอมอบให้กับ
1: ได้ค่ะ
2: หนุ่มอะไรนะ
1: ใครหนุ่มที่ไหน
2: หนุ่มอะไรหนุ่มสุพรรณน่าลืมนั่นยังไม่ได้มอบนานนะ
1: พี่หนุ่มหนองแต้หรอ
2: เออไม่ๆๆหนุ่มหนองแต้ไม่ได้มอบนานน่าลืม
1: นี่
2: แล้ว
1: ก็
2: ให้นกสุพรรณด้วย
1: ให้พี่นกสุพรรณเนี่ยจะบอกว่าพี่หนุ่มหนองแต้เนี่ยเขาป๊อปมากเลยนะมีแต่สาวๆมอบเพลงให้นะคุณผู้ฟังอ่ะ
2: รู้สึกว่าเขาเข้า FM 95บ่อยด้วยอ่ะ
1: เ
2: ออติดบ่อย
1: นะคะโอเค
2: แล้วก็ให้พี่น้อยสีสำรงด้วยจ้า
1: พี่น้อยสีสำรงด้วย
2: สุโขทัยน้อยพี่น้อยสุโขทัยอยู่เจอสีสำรงจ้าแล้วก็ทุกเสียงทุกสายให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วก็พิเศษให้น้องลูกตาลคนสวยเลยจ้า
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะพี่วันวิสาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับสาวรามยามเย็นบิวกัลยาณีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สาวรามยำเย็นนะคะงานจากพี่วิวกัลยาณีนะคะก็เป็นหนึ่งเพลงที่ส่งต่อกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตหลายๆคนนะคะที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะต้องจากบ้านมาไกลมากๆนะคะไม่ว่าจะจากต่างจังหวัดเข้ามาเมืองหลวงเข้ามากรุงเทพหรือจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดนึงจากเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังแล้วก็นะคะเรามีพลังนะคะพลังตัวเราพยังพลังกายแล้วก็พลังใจนะคะที่จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะก็ส่งต่อผ่านผลงานเพลงค่ะผ่านเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรืออยากจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงต้นชั่วโมงเช่นเดียวกันนี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมนะคะน้องเมนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะจ๊ะที่02-248-1366นะคะอ่ะมาทักทายสมาชิกนะคะที่ไลฟ์ของเรากันบ้างสวัสดีพี่แก้วพี่กฤชมนพี่แดนชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็พี่บุญช่วยพี่สงวนศรีพี่ประธานเนี่ยพี่ประธานบอกว่าสาวรามยามเย็นเนี่ยดังมากๆในปี2548น่าจะประมาณนั้นละใช่ละนะคะสวัสดีคุณฮารุณนะคะพี่สมยศพี่สมบูรณ์นะคะสวัสดีคุณลิตเติ้ลเดียด้วยบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะพี่สิริธรบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ปัตตานีฝนตกนะโอ้อากาศเย็นเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะสวัสดีพี่โอเอด้วยนะคะบอกขอศีลขาดหน่อยครับดีเจคนสวยนี่คือเป็นเจ้าของเพลงด้วยนะพี่โอเอจากTwo All Music นะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็พี่นันทาพี่ปอเล็กนะพี่เบลเบดด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะทักทายมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะพี่นักรบพี่ศักชัยพี่สลิดนะคะบอกอยากฟังก็มาน้อยน้อยใจของลูกตาล กำลังน้อยใจใครอยู่หรือเปล่านะขอเพลงนี้เนี่ยนะพี่สมศรีพี่สวัสดิ์พี่น้องเกียรติศักดาขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเนาะนะอ่านไม่ทันพี่จรูนนะคะขอบคุณมากแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องใบนะคะเข้ามาทักทายแล้วนะคะหลายช่องทางคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยยังไม่ได้อ่าน SMS เลยเนาะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวดู SMS กันนิดนึงนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลย4689400นะคะนะเผื่อใครอาจจะไม่ถนัดโทรอะไรเงี้ยนะมีเข้ามานะคะโอ้เจ้าประจำของเรานะคะน่ารักมากๆอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนพี่คนโคราชนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าอ้ายใหม่ไทยนะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้เพลงเยอะจัดให้ต่อเลยก็แล้วกันพี่อนันต์จากโคราชค่ะบอกฝากงานเพลงนี้เข้ามานะคะเข้ากับบรรยากาศเพราะว่าฝนตกฝนพรำที่ลำนารายงานจากพี่เอชัยยามิชัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้เนี่ยนำเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนะคะในงานมหานครแฟร์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นศิลปินที่เราไม่ได้ประกาศไปนะคะแต่ว่าเขามาเพราะว่ามากับครอบครัวมาให้กำลังใจมาเที่ยวนั่นแหละด้วยแล้วก็รักมากๆนั่นก็คือพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสที่ได้ร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่ฉันชอบมากๆเราเชื่อไหมว่าผ่านไปกี่สิบปียังร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบคนดีที่อ้ายบ่อฮักนะคะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่มอบให้กับFM 95ลูกทุ่งมหานครในงานให้กับแฟนๆแล้วก็รวมถึงแฟนคลับตัวน้อยๆอย่างตาลด้วยนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์กับเพลงนี้คนดีที่อ้ายบ่อฮักบุญตาเมืองใหม่ค่ะ
2: น้องบุญตา

0: ุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงมือขอบคุณรอยยิ้ม
1: มหานครไลน์สนับสนุนโดย
2: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะพี่เตี้ยจากโคราชฝากเข้ามาเมียเก่างานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงใจหมางานจากทีทีนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเพลงนี้เข้ามา
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยสำหรับน้องนัทที่กำลังขับรถจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชนะคะงานจากพี่แจ๊สปุกนิกปาปียองกุ๊กกุ๊กเพลงนี้ทิ้งกันไม่ได้หรอกไม่ทิ้งอยู่แล้วนะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับพี่เจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงอะไรจองสายหน้าไมค์02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเฝ้าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีค่ะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากพิษณุโลกนะคะสวัสดีค่ะแก้ว
3: สวัสดีครับพี่ตาลครับ
0: สวัสดีค่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะไม่สบายหรอ
3: นิดหน่อยครับ
0: นิดหน่อยนะต้องรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้
3: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังพี่เลยพี่เอ้ยนอนหลับหนีพี่ทุกคืนเลยผมไม่รู้เป็นไรนอนหลับง่ายทุกทีเลย
0: ดีแล้ว
3: ตื่นมาได้เอาวิทยุดับไอ้ยังติดอยู่พี่ตาลไปถึงไหนแล้วบางทีสะดุ้งขึ้นมาทีนึงเอาจะเที่ยงคืนแล้วพี่ตาลจะจบแล้ว
0: ไม่เป็นไรพักผ่อนเยอะๆ
3: มีคืนนี้ที่ฝืนรอฟังพี่ไง
0: โอ้ยไม่เป็นไรหรอก
3: พอด
0: ี
3: ผมกินยานอนหลับด้วยพี่มันหลับง่ายมากเลย
0: ทำไมต้องกินหลักขา
3: พอดีผมเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำครับแล้วหมอให้กินยาก็เลยง่วงนิดหน่อย
0: อ๋อโอเคถ้ามันดีขึ้นก็ไม่ต้องกินแล้วใช่ไหม
3: ก็หมอบอกว่าถ้าดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะลดยาให้
0: เนาะโอเคโอเคขอให้ได้ลดยาไวๆนะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับ
0: โอเคสบายดีนะแก้วหมายถึงว่าจ
3: ิ
0: ตใจอื่นๆนะนะแล้วยังขายของเหมือนเดิมไหม
3: ขายลอตเตอรี่เหมือนเดิมนั่นแหละครับ
0: โอเคโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างที่พิษณุโลกฝนตกไหมจ๊ะ
3: วันนี้ไม่ตกนะครับเมื่อวานตกครับ
0: โอเคอากาศดีแหละเนาะช่วงนี
3: ้ครับ
0: ครับมาวันนี้บอกอยากฟังรักร้างราดรี
3: ใช่แล้วครับ
0: เพราะนะเพลงนี้นะ
3: ของน้องต้นข้าวน้องเขาร้องเพลงเพราะนะ
0: ของพี่เต๋าแล้วก็น้องต้นข้าวฟีเจอริ่งได้โอเคเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมเพลงนี้อยากมอบให้ใครด้วยไหม
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแฟน95ทุกคนแหละครับ
0: โอเค
3: ถ้าผมไม่ฟังขึ้นไหนอยู่แล้วฟังแต่อสมทอย่างเดียว
0: นี่สุดยอด
3: จริงๆพี่จริงๆเพราะว่าผมจะมีตารางฟังผมเลยนะ
0: เหรอ
3: บ่าย2ถึง3โมงเย็นนี่ฟังอสมทพิจิตร3โมงถึง4โมงอสมทพิโลก4โมงถึง6โมงจะเอ้ย4โมงถึง6โมงจะฟังอสมทระยองผ่าน TikTok
0: ค่ะแล้วไงต่อ6โมงแล้ว
3: ก็หลังจากนั้นล่ะผมว่าเปิดฟัง95ยาวๆเลยค้างที่อสมทเลยครับ
0: ค้างไว้เลยเนาะล็อกไว้เลยอันนี้แก้วฟังทางไหนคะวิทยุหรือออนไลน์
3: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุนะชัดเจนเนาะทางนู้น
3: ชัดครับเดี๋ยวมีอะไรจะพูดนิดนึงได้ไหมครับพี่ตาลครับ
0: มาค่ะพูดมา
3: คือผมเป็นผู้พิการทางสายตานะครับ
0: ครับ
3: ผมอยากให้มีคนเข้ามาติดตามช่อง TikTok ผมสัก50คนพอแล้วครับ
0: ช่องอะไรล่ะลองพูดมาซิชื
3: ่อชื่อช่องแก้ววัดโบสถ์ครับ
0: แก้ววัดโบสถ์นะอ่ะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆเขาอยากจะไปทักทายนะ
3: ใครที่เล่น TikTok ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าไลฟ์สดได้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูครับ
0: โอเค
3: แซกโซโฟนให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อหรอโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะ
3: ตอนนี้ได้31คนแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ละใกล้ละทำอีกทำต่อเนื่องเดี๋ยวก็มีเองนะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะแก้วนะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะคะพูดตามเลยนะ
3: ครับผม
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้นครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณแก้วมากๆนะ
3: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สุขภาพด้วยนะครับพี่ตาล
0: เช่นเดียวกันครับ
3: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอย่าลืมขอให้เพลงดอกชบาสีแดงติดอันดับชาร์ตนานๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: เพลงนี้ผมก็ชอบด้วยครับ
0: ได้เลย
3: ฟ
0: ัง
3: ทาง YouTube บ่อยมาก
0: โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: ใช่
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: ขอบคุณครับ
0: เเอ็นดูน้องแก้วนะคะอะล่ะแน่ช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะกับสี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ละอันนี้เลยนะคะ022481366นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสี่งานเพลงพร้อมๆกับพาเรตนี้จะมีเพลงอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆต้นขบวนพาเรตเริ่มกับเพลงนี้เลยนะคะรัก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเนี่ยคะทาง022481366นะ4เพลงนี้มีเพลงอะไรและจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทียนไขไฟฟ้าค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวีนานะคะฝากมาจากอ้ายนานดิบลำปางเนอะเพลงนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่1ในใจฉันค่ะงานจากน้องแต่ภารหัตฝากมาจากใกล้ๆนี่เองนะโชคชัย4ลาดพร้าวเนี่ยนะคะจากน้องแชมป์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวาวอนนะฮะเมดิชาจากป้านุชปักเกร็ดนะคะส่วนต้นขบวนพาเหรดก็จากสายหน้าใหม่ของเรารักร้างราดรีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆเพลงที่ฝากเข้ามานะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่ฝากเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังนะอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังจริงๆต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคุณผู้ฟังค่ะเพลงเยอะมากๆจริงๆวันนี้แล้วก็สายหลังไมค์ก็เยอะด้วยสวัสดีพี่เจริญจากนราธิวาสนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live พี่มาดาแล้วก็มีพี่สุนีพี่จรัญทองบัวนะคะพี่นางหนูวานพี่สุนะโอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยพี่สุรีพี่จรัสแล้วก็มีพี่เชนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะมาฝั่ง SMS กันบ้างนะเขาบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลพี่บ่าวหนุ่มตรังครับนะคะมาเป็นน้องใหม่บอกว่ามาฟังเพิ่งมาฟังนะคะแต่ว่าฟังทุกคืนเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็มีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามา2ข้อความแล้วก็มีจากน้องโบนัสนะบอกว่าพี่ตาลขอเพลงทายชั่วโมงหน่อยค่ะก็คือช่วงเพื่อนเพลงหวานใช่มั้ยคะบอกว่าอยากฟังดวงเดือนของโจอี้ภูมิสิทธิ์นะคะจากน้องโบนัสถ้าเพลงไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะฝากไว้ก่อนเฮ้อิโมชั่นอลมันเปลี่ยน ความรู้สึกนะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนนะคะพี่ตาล แบบนี้ปะโบนัสแบบนี้หรือเปล่าโบนัสบอกพี่ตาลนะใส่ความหนูแค่บอกว่าเออฝากไว้ก่อนนะคะแค่นี้ก็ได้ไงเอาจริงๆทุกวันนี้คุณผู้ฟังเราอ่านข้อความนะตัวหนังสือไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ผ่านแชทผ่าน LINE ผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นเพียงแค่ข้อความเรามักจะนะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในนั้นว่าเป็น emotional บางทีแค่พิมพ์บางทีคนแบบว่าเป็นแฟนกัน

กันทุกวันแค่พิมพ์ค่ะไม่ได้เพราะอะไรปกติค่ะอย่างเงี้ยหรือไงครับวันนี้ครับไม่ได้ละเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยนซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยนะตันเองนะเป็นคนหนึ่งที่บางทีเพื่อนอาจจะรีบอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์แบบสั้นๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปตัดสินด้วยตัวหนังสือนะคะนะถ้าไม่เข้าใจอะไรกันก็ถามไปตรงๆมีอะไรให้คุยกันผู้ฟังในความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะอันนี้จริงคุยกันเยอะๆนะคะอย่าเงียบใส่กันอย่าหนีปัญหานะคะมีอะไรให้คุยกันชอบไม่ชอบอะไรให้บอกกันเพื่อนกันแฟนกันคนรักกันครอบครัวนะคะมีอะไรต้องคุยกันเยอะๆนะคะต้องสื่อสารกันเป็นสิ่งที่ดีการสื่อสารเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้วผู้ฟังนะคะอย่าให้มันเป็นการสื่อสารทางเดียวอย่าให้แชทหนักขวา นะเราต้องคุยกันต้องสื่อสารให้เป็น two way communication นะคะคือเป็น two way communication คือการสื่อสาร2ทางอย่าให้เป็นทางเดียวอย่าไปใส่อารมณ์กับตัวหนังสือไม่ดีแบบนั้นอ่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะพี่ต้นจากเคหะรามฝากงานเพลงของแม่พึ่งนะต้นฉบับคือแม่พึ่งก็คือสาว AM แต่ว่าวันนี้ต้นขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชั่นของพี่ฝนธนสุนทรให้กันละกันนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เอาละค่ะช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะงานเพลงใหม่นะคะสัปดาห์นี้และในชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงอะไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่เก่งทัชยะนะคะกับเพลงหัวใจนนทกนะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องนะคะเขียนโดยพี่เก่งทัชยะนะคะร่วมกับน้องเจนจิราเฉียงเอกนะคะก็เป็นเจ้าของงานเพลง อุสาสางที่ไวรัลมากๆเลยเพลงนี้นะคะโอ้มีคนนำไปร้องเยอะมากๆแล้วก็ทำนองก็เช่นเดียวกันนะคะน้องเจนจิราแล้วก็พี่เก่งทัชยะรวมถึงพี่อนุชิตด้วยอีกหนึ่งท่านและเรียบเรียงก็เช่นเดียวกันพี่อนุชิตนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับหัวใจนนทกเก่งทัชยะค่ะ

นุกกันบ้างดีกว่าเนอะเนี่ยฮะเราฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงแล้วช่วงนี้กับหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการแล้วก็ต่อด้วยเอาทีบายใจบาวี

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ

ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของอัศนีวสันต์กับอยากได้ยินว่ารักกันนะส่งท้ายค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะนะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับสมาคมคนนอนดึกจันถึงสุขกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยส่วนใครที่ถึงอยากคิดไม่ใช่สิส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยขออภัยค่ะจะกลับบ้าน คิดถึงกันมากหน่อยเจอกันวันอาทิตย์ได้นะคะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ DJ ลูกตาลชนิชากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์

คองเพลินนะคะผลงานเพลงนี้จากตายอรทัยค่ะฟีเจอริ่งกับพี่ไผ่พงศธรนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจัดมาเป็นเพลงคู่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุ้นเคยไม่เคยคุ้นจากพี่กุ้งสุทธิราชและวีระดาวงเทวันนะคะเรวตะหักณลีลาวดีจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเบียร์พร้อมพงด้วยนะคะวันนี้จัดไปเต็มๆกับ6ศิลปินเลยในช่วงของฮิตมาราธอนด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกรพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะใครที่ได้หยุดก็แสดงความดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่ได้หยุดนะคะแล้วจะต้องทำงานต่อไปก็จะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้จริงๆเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้หยุดอย่างน้องเมย์เองเนี่ยวันพรุ่งนี้จะต้องมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะในการอาจจะถูบ้านกวาดบ้านทำนู่นทำนี่ใช่ไหมเออแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลกันที่ก้าวอัพอารีนานะคะอยู่แถวๆลำลูกกาแถวๆนั้นเออนะน่าจะเริ่มประมาณสักเที่ยงได้มั้งหนูก็จำตารางไม่ได้แต่เริ่มประมาณนั้นแถวๆนั้นนะคะก็จะมีศิลปินสาวลูกทุ่งไปเตะบอลจะใช้คำว่าเตะบอลไหมเรียกว่าไปดูลิงทั้งหลายทั้งฝูงวิ่งตามลูกบอลกันดีกว่าวิ่งลิงว่ายไล่ลูกบอลโอ้เป็นทีมที่แบบว่าต้องเรียกว่าดรีมทีมก็ว่าได้เพราะว่ารวมตัวกันแบบรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็อีกทีมนึงเป็นทีมหมอลำนะคะจากแพรวแสงทองด้วยแล้วก็มีทีมนักกีฬาฝ่ายชายนะคะก็จะมีวังซันวงสะทอนเป็นหลักเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่เหลือจะมีใครบ้างนะก็ลองมาก่อนละกันหนูไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่าใครเป็นคู่แข่งไม่รู้เลยว่าเราแข่งกับใครแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งทีมตัวเองยังเจอกันไม่ครบเลยอ่ะเออคิดดูดิก็จะเป็นการที่เรียกว่าฝูงลิงวิ่งไล่ลูกบอลโดยเฉพาะทีมลูกทุ่งสาวเนี่ยเออก็จะมีพี่แพรวาพัชรีเป็นกัปตันทีมมีพี่หมวยเอนจอยด้วยนะคะเออนะแล้วก็มีน้องเมธิชานี่แหละมีเลไลไลฟ์สดแต่เลไลไลฟ์สดเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิลวิ่งเตะลูกโทษเพราะว่ารายนี้น่าจะไม่ไหวเหมือนกันเราต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันจะมีคนให้เปลี่ยนตัวไหมแล้วที่สำคัญไม่ได้มีแค่ศิลปินนะอันนี้ลากเมซูกะมาเตะด้วยสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมไม่พอมันรีบมากจริงๆคุณฟังแล้วก็มีน้องหนูดีนะคะก็ชวนมาเตะด้วยเหมือนกันนะใครที่แบบว่างๆไม่ได้ไปไหนนะคะวันอาทิตย์มาเจอกันได้นะมาเชียร์กันให้สุดเสียงเอาแน่ๆก็หาน้ำหาท่าให้พวกหนูหน่อยไม่น่าจะรอดอะดูแต่ละคนอะเออนะก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอ่ะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วมี1ผลงานเพลงที่น้องเมย์ติดมาหลากหลายวันเขาทวงมาแล้วทวงมาอีกทวงแล้วทวงอีกไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายในช่วงของสายชิลฮิวใจกันดีกว่านะคะใครที่อยากจะโทรสายหน้าไมค์วันนี้จะบอกว่าบางคนได้เงินเดือนแล้วด้วยเออดีใจด้วยนะจ๊ะ จริงป่ะเนี่ยมีคนได้เขาบอกว่ามีได้กลางเดือนแล้วก็ได้สิ้นเดือนด้วยเหมือนกันเนาะโอเคก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่จ้ะ022481366ค่ะ022481366นะคะ
2: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: ตายผม
1: ฮะ
2: ตายครับ
1: เด็กชายอะไรนะ
2: ตาย
1: พี่ตายนะ
2: ครับผม
1: ไม่เอาให้พูดด้วยว่าเด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายตายครับผม
1: น่ารักมากเออตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: อ๋อก็ดูกรีดยางฮะ
1: กรีดยางหรอทำไมเสียงเหมือนอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะ
2: อ๋อก็ดูใช้หูฟัง
1: อ๋อเสียงมันกลวงๆหนูก็เลยแปลกๆอ๋อๆแต่ได้แต่ได้แต่ได้อยู่เสียงไม่ได้กล้องโอเคพี่ตายจากจังหวัด
2: ศรีสะเกษนะ
1: ศรีสะเกษนะคะพี่ตายอยู่คนเดียวเลย
2: อยู่คนเดียวครับ
1: แล้วพรุ่งนี้ได้หยุดไหม
2: ก็ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้หยุดนะ
1: แล้วช่วงนี้ตกบ่อยไหมเล่า
2: ต้องหยุดวันนี้ครับ
1: เอารอวันนี้เพิ่งจะได้สามารถออกไปทำงานทำการได้เนาะ
2: ครับผมครับ
1: พี่ตายอยู่เฉยๆก่อนพี่ตายอย่าเพิ่งกระดิกตัวพี่ตายอยู่เฉยก่อนนะถ้ากระดิกตัวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณมันจะขอแขกขอแขกขอแขกขอแขกโอเคโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสตาร์ทไว้หายอย่าหายใจด้วยอย่าร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงตามคำขอของไม้พิสิทธิ์พงษ
1: ์ตามคำขอไม้ใช่ไหมไม้พิสิทธิ์พงษ
2: ์ผมเป็นเก่า
1: อ๋ออันนี้เก่ามากแค่ไหนแล้ววะฟังตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร
2: ่พศ44-45แหละ
1: 44เลยเหรอ
2: แต่ตอนอายุ14-19พอดี
1: โอ้ก็นานอยู่นะเพลงนี้นะ
2: ใช่ไหมเพิ่งมาละครตั้งแต่47แ
1: หละเหรอคะกี่ปีแล้วเนี่ยไหนนับนิ้วสิ
2: ตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ใต
1: ้แซวเล่นแซวเล่นอ่ะตามคำขอนะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแต่ว่าหนูกลัวเปิดผิดอ่ะเพลงมันร้องยังไงนะ
2: เมื่อเส้นทางรักของเราเริ่มตีตันและดูเมืองยิ่งละวันมีปัญหาประมาณนี
1: ้อุ้ยเสียงพ่อนะเนี่ยเคยร้องที่ไหนไหม
2: ก็ไม่ครับ
1: มีไหมมีไหมมีเคยไปประกวดที่ไหนไหม
2: ไม่ครับไม่ครับ
1: จริงเหรอลองดูนะลองหาดูนะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะขอบ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จัดให้แล้วตามคำขอนะคะไม่ใช่ว่าตามคำขออย่างนั้นนะเป็นชื่อเพลงด้วยว่าชื่อเพลงตามคำขอนะคะอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาทุกๆช่องทางเลยนะคะสวัสดี Facebook Live กันนิดนึงนะขออนุญาตนิดเดียวนะคะสวัสดีด้วยนะคะเมื่อวานมีคนน้อยอกน้อยใจบอกทำไมไม่สวัสดีอ่ะสวัสดีกันหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะประมาณนี้อ่ะสุขสกินนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะจ๊ะลองสำรวจในห้องน้ำตัวเองสิว่าสบู่ในบ้านมันหมดหรือเปล่านะเช็คกันนิดนึงนี่นะคะเพื่อสุขสกินเนี่ยสบู่สมุนไพรเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยหอมฉุยเลยเวลานอนนี่ดมมาชิวๆนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ระหว่างวัน

0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมไปเลยฟรีนะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmine เนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: วันนี้นะคะมาย้อนวันๆกันหน่อยนะเพราะว่าน้องเมย์เพิ่งเดินไปเจอศิลปินเมื่อไม่นานวันนี้เพิ่งวันที่30ที่ผ่านมานะคะกับพี่เกษมคมสันจดหมายฉบับสุดท้ายมีใครลืมหรือยังเนาะกับเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะคะ
3: เชิญครับคณะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: คณะเดียวกันคณะเดียวก
4: ัน พ่อๆทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
3: ครับ
4: มาด้วยกันอ่ะมีกี่ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: โดยเมที่ชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ยังคงยืนยันคำเดิมให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์รักตัวเองในทุกๆวันรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นรู้ว่ามันยากแต่บางครั้งมันก็ต้องเลือกตัวเองก่อนบ้างนะคะบางคนเนี่ยรักคนอื่นจนลืมไปเลยว่าตัวเองก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วน่ะก็ยังจะให้เขามาบดบังเบียดบังเออนะเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องแต่มาเป็นนักจัดรายการมาหรือว่าต้องแต่ต้องมาเป็นกู้ภัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่เขาเป็นเสาหลักของบ้านมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วมันหนักขนาดไหนในชีวิตเนาะก็เลยอยากจะให้กอดตัวเองในทุกๆวันคำว่ากอดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะคะให้กอดจริงๆกอดจากใจจากตัวเองถ้าตัวเองยังรู้สึกว่ากอดตัวเองแล้วยังแหยงเลยอะเออแล้วเมื่อไหร่คนอื่นเขาจะมารักเราแล้วเราก็ต้องรักตัวเองให้มันเป็นก่อนนะใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะช่วงนี้สาระดีๆกับน้องเมย์ค่ะช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ฝนตกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็เยอะใช่ไหมเวลาถูกงูกัดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตั้งสตินะคะถ่ายรูปงูเอาไว้ก่อนก็ได้จริงแต่ไม่ต้องไปวิ่งตามมันนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแต่มาถึงตั้งสติก่อนนะคะแต่ว่ารีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ควรทำในการปฐมพยาบาลเลยก็คืออยู่นิ่งๆหมายถึงผู้ป่วยอะอยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งที่สุดเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้พิษงูเนี่ยกระจายไปสู่กระแสเลือดเร็วขึ้นการที่เราดุกดิกดุกดิกดุกดิกเนี่ยเลือดมันสูบฉีดไงพอเลือดมันสูบฉีดเป็นไงมันก็ไปตรงนั้นน่ะเออถอดเครื่องประดับออกก่อนนะคะถอดแหวนถอดกำไลถอดนาฬิกานะเวลาที่บริเวณที่ถูกกัดมันเริ่มบวมเนี่ยให้ถอดออกนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดค่ะจะเป็นน้ำสะอาดน้ำสบู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าที่ดีเลยก็น้ำเกลืออันนี้ดีสุดทาด้วยแอลกอฮอล์ได้ก็ได้เบตาดีนก็ได้นะคะวางอวัยวะที่โดนฉกเนี่ยให้ต่ำที่สุดอย่างเช่นโดนตรงไหนก็เอาลงไปหน่อยอ่ะสมมติโดนแขนอ่ะมือไว้ข้างล่างหน่อยนะจัดอวัยวะให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหัวใจเราอ่ะประมาณนี้นะคะสมมติว่าเป็นท่านอนแล้วกันท่านอนก็ให้มือมันห้อยลงไปข้างๆอ่ะประมาณนี้ส่วนขาก็ให้ขามันต่ำลงไปนะคะแล้วก็จดจำลักษณะของงูให้ได้ด้วยจริงๆนะไม่จำเป็นจะต้องไปจับมันมาไม่ต้องไปตีมันจนถึงตายเอาแค่สังเกตรูปร่างหน้าตามันหรือถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยง่ายสุดแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออย่าเอาปากดูดนะตีนะจริงๆนะห้ามใช้ของมีคมกรีดแผลหรืออะไรโอ้ยห้ามเด็ดขาดปากดูดนี่ไม่ต้องเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยไอ้แบบประเภทแบบฉันตายแทนเธอได้ฉันจะเอาปากดูดพิษให้เธอออกมาเออไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมั่วแล้วนะคะห้ามพอกยาด้วยสมุนไพรไม่ต้องมาเอาขี้ท่งขี้เถ้ายาสีฟันสมุนไพรมาทาแผลไม่ต้องเดี๋ยวติดเชื้อนะคะห้ามรัดแผลแน่นเกินไปรัดได้นิดๆหน่อยๆคือรัดแล้วก็ปล่อยออกรัดแล้วก็ปล่อยออกทุกๆแบบ5ถึง15นาทีเนี่ยคอยดูดีๆถ้าจะ

ขันสะเนาะก็ไม่ขนาดนั้นนะมันแน่นเกินไปมันทำให้พิษน่ะมันกระจุกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพอมันกระจุกอยู่ตรงนั้นนานๆตัดแขนตัดขากันไปเลยทีเดียวเชียวปล่อยเขาดีๆเราก็อยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งแค่นั้นแหละห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยานอนหลับนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการแบบต่อระบบประสาทได้นะคะอันนี้มีไข่ไหมงูฉกแล้ววิ่งไปกินแอลกอฮอล์เนี่ยเดี๋ยวโดนนะมันไม่ได้ช่วยล้างพิษนะคิดดีๆนะฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันเนาะไปกันต่อจ้าในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ขอขยับเป็นสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะเป็นละหมาดอารมณ์นะคะจากมารีฮวนน่าด้วยในช่วงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์เลยในเดือนนี้เอาในเดือนนี้หรือ2เดือนเนี้ยเอาประมาณเนี้ยอย่าคนที่โทรมาแล้วอย่าพึ่งให้เพื่อนมั่งให้เพื่อนมั่งแบ่งกันมั่งนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมทิชาพร้อมกับน้องกวางที่ก็ไม่ไปไหนสักทีก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ชื่อเด็กหญิงบูค่ะอยู่มีนบุรีค่ะ
3: พี่บูอยู่มีนบุรีพี่บูทำอะไรอยู่จ้านานๆจะได้รับสายสาวสวยกับเขาบ้าง
4: ฟังพี่เมย์ทุกวันเลยค่ะ
3: หรอแต่ว่าทำอะไรอยู่คะเนี่ยดึกดึกเดินเดินคนสวยก็ต้องรีบนอนไม่ใช่เหรอจ๊ะ
4: นอนไปแล้วค่ะตื่นมาฟังพี่เมย์ค่ะ
3: นอนไปแล้วด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วจะตื่นมาทำอะไรล่ะเนี่ยแล้วจะได้นอนอีกทีกี่โมง
4: ก็หลังพี่เมย์จบอะค่ะแล้วก็
3: ไปนอนต่อ
4: ใช่นอนใช่ค่ะ
3: อ๋อคิดซะว่าแบบตื่นมาเข้าห้องน้ำอะเนาะตอนนี้อยู่กับใคร
4: อยู่คนเดียวค่ะ
3: ไม่เหงาเลย
4: ไม่เหงาค่ะ
3: ไม่เหงานะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไปอะไรไหมคะ
4: ไปค่ะไป
3: ทำอะไร

0: นี่ย
1: ขายของค่ะ
0: ไปขายของเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วลูกค้าจะเยอะใช่ไหมปกติเยอะไหมเสาร์อาทิตย
1: ์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่วันไหนพีคสุดเลย
1: วันเสาร
0: ์ได้ไงพรุ่งนี้ไงจะเป็นที่วันที่ลูกค้าจะมาเยอะๆ อยากโปรโมทร้านไหมอยากโปรโมทร้านซะหน่อยไหม
1: ยังค่ะยังไว้ก่อน
0: เออเผื่อจะแบบเออมาเจอกันได้นะคะมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะอะไรอย่างนี้แบบฟิลศิลปินไงฟิลศิลปินเราแบบว่าแอบโปรโมทร้านนิดนึงว่าร้านชื่ออะไรขายอะไรมาเจอได้ที่ไหนอะไรเงี้ยมีไหม
1: ยังไว้ก่อน
0: ยังไว้ก่อนอ
1: ่ะมันใช่มันเป็นร้านเล็ก
0: ๆเอ้าก็ร้านเล็กๆนั่นแหละก็ต้องให้ลูกค้ามาเยอะๆจะได้ขยายให้มันใหญ่ๆเออจะมารอยังไงแล้วถ้าร้านมันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องให้ใครช่วยแล้วน่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเวลาน้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองทุกวันนี่ได้กอดไหมจ๊ะ
1: กอดจ้า
0: จริงอ่ะ
1: กอดทุกวันค่ะ
0: น่ารักที่สุดเลยนะคะแต่มาขอกอดเองก่อน แต่ขายอยู่แถวไหนอ่ะ
1: อยู่ศรีไทยค่ะ
0: อ๋ออุ้ยยังคิดอยู่เลยอยากไปแถวสวนสยาม ใกล้ปะ
1: ใกล้อยู่ใกล้อยู
0: ่อยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากไปเล่นของเล่นโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้สวนสยามมันโอเคไหมอะรู้ไหมอะคนแถวนั้น
1: ไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปเล่นม้าหมุน
0: โอ้โหไปเล่นม้าหมุนสวนสยาม
1: ใช
0: ่ปะโต้แต่
1: อย่างอื่นเล่นไม่ได้กลัวความสูง
0: อ๋อโอเคไม่เป็นไรอันนี้ใครคุยอะไรทักอะไรเข้ามาเยอะแยะเนี่ยสั่นตลอดเลยเออมีคนเขาบอกว่าขอซาวสวนสยามหน่อยได้ไหมแหมอะไรอะไรอะไรครั้งที่แล้วก็เคยเปิดไปแล้วไงเข้าใจนะว่าสวนสยามแต่ไม่เข้าใจภาพประกอบอ่ะมีคนเขาเปิดสวนสยามข้างๆคอให้น้องเมย์เห็นเออจะได้รู้ไงเอาไหมเอาซะหน่อยไหมสวนสยาม
1: ไม่เอาจะใจชอบไปดีเบอร์มากกว่า
0: อ๋อเอ้ยแถวบ้านหนูแถวบ้านเมย์เลยแถวบ้านเมย์เลยชอบอะไรอ่ะเมืองหิมะ
1: ชอบแคนยอน
0: อ๋อหรอเปียกนะ
1: ชอบแบบตึกเปียก
0: อ๋อแล้วอย่างนี้ไม่กลัวความสูงเหรอคะ
1: มันไม่ได้สูง
0: อืมหรอ
1: มันแค่เปียกเฉย
0: ๆอ๋อโอเคก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ออกหมายจับค่ะของคุณข้าวอาสยาม
0: จับไผ
1: ่จับตัวเอง
0: จับตัวเองด้วยออกหมายจับตัวเองด้วยเออทำอะไรผิดมาแล้ว
1: จับให้พี่เมย
0: ์ทำอะไรผิดมาล่ะขโมยหัวใจเลย
1: ขโมยหัวใจพี่เมย์ค่ะ
0: โอ้ยได้เลยเอาไปแล้วดูแลดีๆด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ผลงานเพลงวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้พี่เมย์ค่ะแล้วก็แฟนคลับของเจ้าห้าค่ะ
0: ได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะโอ้ยโทรศัพท์สั่นไม่ไหวแล้วใครทักอะไรเข้ามาเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยฮอตจริงๆเลยได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะสวัสดีพี่ชิดด้วยนะคะเข้ามาทักทายเนาะมือเบสเราเป็นมือเบสคนแรกในชีวิตพี่ชิดสวัสดีพี่สุภเวชใช่ไหมด้วยนะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะบอกว่ามาเน่อๆสุพรรณอีกแล้วไม่อยากแหล่งตายบ้างหรอหนูเน่อตรงไหน ไม่ได้เน่อนะหนูไม่เน่อนะจริงไม่เน่อโอ้นะไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็เน่อของมันไปเองสวัสดีพี่ทัศแทนหรอใช่ไหมพี่แทนนะคะสวัสดีพี่สัมมาอะไรนะ ชื่ออ่านยากจังเลยพี่รื่นลมนะคะสวัสดีพี่กรค่ะสวัสดีพี่ธนวุฒิด้วยนะคะบอกว่ามีอยู่30บาททั้งตัวและใจแหละเออนั่นแหละมี30บาทแสดงว่ารักษาทุกโรคสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สมใจจ้ะมาแล้วจ้าพี่น้องหนูวันพี่สุดารัตน์นะคะบอกว่าขอเพลงหม้อหุงข้าวด้วยนะหม้อหุงข้าวพี่ตาลเพิ่งเปิดไปเองนะจ้าสวัสดีค่ะบอกว่าชื่อก็ไม่รู้สินะตามคำขอบอกขอบคุณมากที่เปิดให้นะคะตอนนี้มันเหนื่อยมากเลยอู้ยกอดๆนะมีพี่สุภาพนะคะมาแล้วบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งโบราณจากน้องลีโอด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะบอกว่าคงจะไม่ละมั้งนายก็แค่ผู้ชายธรรมดาไม่วิเศษวิโสอะไรนี้ใครมาใครจะมาสนใจอ่ะใครก็ได้สนใจพี่เขาหน่อยดิสวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยคิดถึงเขาทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทุกนาทีเขาจะรู้บ้างไหมนะเชื่อว่าต่อให้รู้แล้วยังไงต่อหรือถ้าไม่รู้แล้วยังไงต่อเออไอเราก็คิดถึงเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่คิดถึงเราเลยครับผมนะฮะตอนนี้นั่งอ่านข้อความพี่เขานี่พิมพ์มาเต็มไปหมดเลยนะคะคนเดียวเลยพิมพ์มาเนี่ยสวัสดีพี่แก้วมณีด้วยนะคะสวัสดีพี่ลูกเขยหลวงค่ะบอกว่าน่าจะผลไม้หมดต้นแน่นอนเลยคือยังไงนะสวัสดีพี่ณัฐพงษ์ค่ะบอกว่าน้องเมย์บางกรวยนนทบุรีฝนตกครับผมหูยมีตรงไหนน้ำท่วมมั้งไหมเนาะสวัสดีพี่ธงชัยด้วยนะคะพี่ศักชัยสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับทุกๆคนนะบอกว่าไปสวนสยามอีกรอบพอแล้ว สยามมึงยิ้มโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จันยาด้วยนะจ๊ะอ่ะมีใครอีกไหมพอแล้วเนาะประมาณนี้นะวันนี้เรามาออกหมายจับกันดีกว่าน้องต้นข้าวเข็มนาดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลยามนะผู้บ่าวทรงโจรเนี่ยต้องมาแล้วมาจับโจรกันดีกว่าสีวันงานเพลงจัดให้

0: เวลาเสียฟอร์มนะคะก็เวลาเสียใจก็กลัวเสียฟอร์มก็ต้องเก็บทรงกันนิดนึงผลงานเพลงนี้นะคะเก็บทรงจากวงฟูนะคะใครที่เคยมีสถานการณ์แบบนี้ที่แบบว่าอุ๊ยน้ำตาจะไหลเก็บทรงไว้ก่อนก็ต้องเพลงนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถ SMS มาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000มาดูสิว่าวันนี้หนุ่มๆ เนี่ยเขาจะอกหักกันขนาดไหนนะคะมากับผลงานเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ที่81.50 บาทคลองแง82 บาทจังหวัดตรัง82 บาทภูเก็ต81.50 บาทสุราษฎร์ธานี81.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่81.70 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ87.20 บาทขี้ยางก้อนถ้วย73 บาทน้ำยาง78.80 บาทนั่นเองค่ะมีคนขอเพลงมาสิทธิ์ของเจ้าน้องเมจัดให้แล้วเนาะนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงนะคะที่จะเสิร์ฟให้วันนี้ที่ตามคำขอเลยวันนี้ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะเออพอดีว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอมามันเรียงกันได้ไงพอมันเรียงกันได้เอ๊ะเห็นไหมมันต้องจับทางให้ได้แบบนี้แหละเออสุดยอดเลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมแล้วต้องลาไปก่อนใครที่ว่างย้ำอีกทีนะใครที่ว่างวันที่13นะวันอาทิตย์นี้นะคะมีฟุตบอลการกุศลค่ะเตะบอลกันเนี่ยระหว่างทีมลูกทุ่งสาวนะคะและทีมหมอลำสาวมาดูกันว่าผู้หญิงเตะบอลจะเหมือนฝูงลิงที่วิ่งไล่ลูกบอลที่แซวไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจริงๆสนิทกันหมดนะคะแต่ว่ามีแค่ว่าบางคนเคยเจอบางคนไม่เคยเจออะไรยังไงแต่ว่ารู้จักกันอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละก็รู้จักกันแต่ว่าก็จะมีทีมฝั่งผู้ชายอ่ะก็จะมีทีมลูกทุ่งผู้ชายด้วยแล้วก็มีทีมอะไรนะลิเกนะคะก็ประมาณนี้เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนเตะบอลอะไรกันหนูอันนี้หนูไม่รู้จริงๆฝั่งผู้ชายไม่รู้จริงๆแต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะพอจะรู้ว่าจะมีแพรวพาวนะแล้วก็ฝั่งน้องเมย์นี่มีพี่แพรวพัชรีพี่หมวยเอนจอยพี่ก็มีเลไลไลฟ์สดนั่นแหละแล้วก็ใครอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคือใครจะสมัครก็สมัครเข้ามามีพี่กุ้งกับกะโปมาเป็นโกมีใครอีกนะนึกไม่ออกก็ประมาณนี้แหละวนๆเวียนๆกันอยู่แถวๆนี้นะคะก็มาเชียร์กันได้ที่9 up arena อยู่แถวๆลำลูกกานะถ้าว่างก็มาเจอกันมาเชียร์หน่อยมาดูหนูหน่อย หนูว่าหนูเตะบอลก็คงประหลาดหน่อยนิดนึงเออมันก็ตื่นเต้นดีนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึง ตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งของแม่ผึ้งมุ่งบนดวงจันทร์นะครับดีใจที่ได้รักเธอครับคุณแม่เจนเจนนักสู้เลือดพญาหงครับพี่ลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับจัดไปฮะทั้ง3เพลงเลยไปทำนองเพลงจีนทั้งสิ้นเลยนะครับทักทายครับไปทาง SMS ครับ4689400อะไรนะน้องปอใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้วันพระไปทำบุญแบ่งให้พี่เพชรด้วยนะคะน้องปอพี่สองคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ครับสวัสดีพี่บางปลานะฮะเพลงขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บ่าววีนะครับพี่จ่าพีน้ำแข็งนะครับทักทายครับพี่ณรงค์พี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับพี่น้องนุชนครพี่การะเกดพี่สำรวยพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับทักทายนะครับผมแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่สุภาพนะครับพี่วันนี้ครับพี่วิชัยครับช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะครับเหมือนเดิมวันนี้เป็นน้องกวางน้องกวางนะฮะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ
2: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ขอเสียงปรบมือดังดังต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
6: นั่นนั่นดูเขาพูดสวัสดีครับ
5: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับโปรดพิจารณาครับคุณพี่ดำรงวงทองนั่นเองนะฮะชอบนะพี่ดำรงนะเสียงคล้ายลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับเป็นคนเดียวที่แบบเสียงเหมือนจริงๆนะคนเดียวเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมมั้ยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลสบายดีนะ
4: สบายดีครับ
3: ตอนนี้อยู่แถวไหนครับพี
4: ่ลพบุรีครับ
3: อยู่ลพบุรีเหมือนเดิมทำอะไรอยู่ครับตอนนี
4: ้นั่งฟังเพลงอยู
3: ่นั่งฟังเพลงอยู่นะครับสุดยอดเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรฮะ
4: หัวใจนักสู้ของบ่าววีครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ว่าไม่แด่ชาคิดและสุนิสาครับ
3: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดปีนี้ให้นะ
4: ครับ
3: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
4: ครับ
3: ครับผมนะครับผมอ่ะพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอเพลงหัวใจนักสู้จากพี่เบาวีนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับผม

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายคิวคิวใจนะครับก็จัดไปนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับหัวใจนักสู้จากพี่บาวี่นะครับทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สว่างครับน้องแบมสวัสดีค่ะเต้านะครับอื้อเต้าแบมหรือเปล่าอื้อสวัสดีครับพี่ศักดิ์ชัยนะฮะสวัสดีครับพี่คิวเองครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันนี้พี่พิทวัฒน์ยงชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่กาละเกดนะครับพี่สำรวยพี่นงนุชนนครพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่ณรงค์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรขอเพลงคนชื่อเดือนรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปนะฮะสวัสดีพี่บางปลานะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะครับอีกสัก3เพลงแล้วกันฮะจัดให้ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติ

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผม3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้แล้วก็2เพลงในช่วงเพื่อชีวิตนะครับมีขอโทษจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักคงยังไม่พอนะครับพี่เสือธนพลสู้เพื่อเธอนะครับพี่หลวงไก่นะครับแล้วก็รอยเย็นมักสู้พี่โลโซพี่เสกโลโซนะครับศรัทธาฮะพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตนะฮะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับช่วงวังหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับในชั่วโมงที่2กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายครับไปถึงพี่ไตรรัตน์ด้วยนะฮะทาง Facebook Live แล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรนะPresent Pair ชัยนะครับเพลงหวานประทับใจมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยอ๋อผู้ปราชัยนะครับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับนี่ขอบคุณมากๆครับพี่ CEO สวนยางครับพี่จุ๊บแจงพี่วันวิสาพี่กนกพรพี่โอเว่นพี่พรชัยนะครับพี่สุนิสานะครับพี่ไพรัตพี่หนูวันพี่มะนาวหวานทุเรียนหอมสวัสดีครับพี่น้องแบมสวัสดีค่ะพี่สว่างนะครับพี่ศักชัยนะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะไม่รู้ว่ายังรอสายอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะฮะ1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเกิดอะไรขึ้นสงสัยสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะสายได้ขอมานะครับจากน้องนิ้งนะครับน้องนิ้งจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเพลงนี้ฮะคิดถึงใจจะขาดนะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมไปเปิดเพลงให้แล้วกันนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับนั่งพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปครับขออนุญาตยกเพลงคิดถึงใจจะขาดเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับเพลงที่4เนาะเอาแบบค่อยๆเริ่มกันก่อนนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงมีคิดถึงพี่ไม้จากออสโอภาสคิดถึงคนต้นทางนะครับพี่บิวกัลยาณีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับคุณแม่เจินเจินคิดถึงใจจะขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงแห่งความคิดถึงจัดให้นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตสวัสดีทักทายครับพี่ทุ่งมั่นไร่พี่คิวเองนะครับพี่สว่างพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่ CEO สนยางนะครับพี่ปริสันนะครับนี่ประชัยใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงครับพี่วันวิสาพี่พรชัยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ฮักตลอดคือทอดเสมอพี่หนูวันพี่สว่างพี่ศักชัยช่างแจ็คเทวาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับพี่วันเทานะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกชีวิตขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2นะฮะวันนี้ขอดูสิเพลงอะไรวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับเพลงนี้ครับป่าตองสะอื้นป่าตองสะอื้นเลยนะฮะนี่จากพี่สิงโตนำโชคครับไอ้โตไอ้โตนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยพี่สิงโตนำโชคเรียบเรียงโดยคุณพกพงจิตดีแล้วก็พี่สิงโตนำโชคนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะฮะป่าตองจะสะอื้นขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114

0: 4ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดไฟ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันวานนะครับผมสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้จัดให้เต็มๆเลยนะฮะเธอปันใจพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับเสียดายเนาะก็ล่าสุดก็เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายนะครับคอนเสิร์ตอำลาเลยนะฮะถือว่าเป็นตำนานของประเทศไทยนะครับทุกเพลงเลยนะฮะโดนใจมากๆแล้วก็กองไว้นะครับจากพี่เจเจตรินนะครับแล้วก็เพลงศพตาเมื่อกี้นี้แอนเดรียนะครับอันนี้อยู่90แล้วกันเนาะตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่ศรีวิไลบอกว่าง่วงไหมคะน้องเพชรครับง่วงนิดหน่อยนะฮะพอดีแบบเมื่อเช้าตื่นมาเรียกว่ารีบไปถ่ายคอนเทนต์ไปถ่ายงานนะฮะไปถ่ายงานนิดนึงนะครับพี่สุวรรณีนะครับพี่ประชัยพี่ศรีวิไลพี่เจริญยายออดสามย่านพี่มงคลสวัสดีครับพี่เออินทิราขอบคุณนะฮะพี่พิทวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ CEO สวนยางด้วยครับพี่วันวิสาครับพี่พรชัยนะครับพี่ไพรัตน์นะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับมาฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับจากวงค็อกเทลแล้วก็พี่คิววงฟลัวนะฮะ Yours Ever นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับผม

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงจบไปทั้งออลไลฮิตทั้งฮิตสตอรี่นะครับแนะนำเพลงกันก่อนครับฝนรินในเมืองหลวงพี่ไผ่พงศธรเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่ราชนกศรีโลพันธ์นะครับพี่แมนมณีวันหัวอกพ่อห้างบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับน้องลำเพลินวงศกรนะฮะทั้ง4เพลงเลยครับกราบสวัสดีครับทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีฮะทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่เจริญครับพี่สุทัศน์จากจุฬาภรณ์พี่คิวเองพี่สุนีพี่สุภัทราลุงต๋อยสวัสดีครับพี่นันทาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อุทัยน้องอุทัยสิบอกว่าเรียกพี่เพชรใช่ไหมฮะน้องอุทัยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวคามนะฮะพี่เจริญนะครับทักทายครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับในช่วงของเดี๋ยวสิก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมหานครฟัมลี่นะครับผมมีสัก 3-4 เพลงแล้วกันเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายๆนะฮะผ่อนคลายยิ่งช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับฟังแล้วหลับสบายแน่นอนจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ4เพลงสบายสบายเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมเช่าจากน้องพราวพัทราวดีนะครับหอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนะฮะเอิ้นอ้ายไหนเด้อยามเธอมีแหงครับน้องลำไยหายทองคำครับเอิ้นสั่งน้องครับเออนุชาและดาวฟ้าปิ้นนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะคนคุณเออนุชาเนี่ยไอดอลเลย สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทานะฮะบอกว่าแหมเพลงเจ้าออกกำลังกายดีมากเลยค่ะน้องเพชรครับสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าเอิ้นชื่อพี่ตาเบาๆแน่เด้อนะครับเอิ้นเบาไม่น่าจะพี่ตาต้องเสียงดังๆเข้าไว้สวัสดีครับพี่สำรวยครับพี่เจริญนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ใหญ่ออดสามย่านนะครับพี่นันทาพี่ชลินนะครับพี่สุภัตราพี่สุทัศน์ครับพี่คิวเองบอกว่ากาแฟสักแก้วไหมคะน้องเพื่อนจะได้หายง่วงค่ะไม่เป็นไรครับผมถ้าผมกินกาแฟตอนนี้นะผมคงจะไปหลับตอนบ่ายนะฮะวันนี้แต่จริงนะถ้าแบบถ้าไม่มีงานช่วงบ่ายๆนะผมก็คงอาจจะทานก็ได้อาจจะแบบทำให้ตื่นขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีมีงานนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับผม
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

จัดไปนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอนำหน้าถ้าเป็นต้นฉบับก็คือน้องดิดคิตตี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับทักทายครับไปถึงคุณพี่ชาลิตาสวัสดีครับผมพี่สาวครับพี่จุ๊บแจงนะฮะน้องแสงแดดที่แผดเผามาแล้วนะครับพี่ธีรพงศ์ครับพี่นันทาครับผมทุกท่านนะที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เหมือนเดิมฮะที่2ที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

แฟนใครไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักพี่น้องคะเป็นเพลงนะคะที่นำเข้าสู่รายการในยามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่เป็นที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมทั้งรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ขอพี่น้องมีเงินมีทองมีความสุขกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจเนี่ยน่ารักก็ได้วันนี้พูดย่อตัวเองสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอแล้วไม่สวยแกด้วยนะพูดไปก็สะเทือนใจประมาณนั้นทักทายพี่น้องจ้าเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กวิไลวันคุณจินดาดวงใจคุณลุงยอชคิดฮอดเดย์สวัสดีค่ะคุณชมพูชนะกิจคุณศักดิ์นรินทร์ลิลาคุณอนุชาสุมนวิ

วัดสวัสดีค่ะคุณพันตำรวจตรีสิริมงคลห้องแสงคุณเนตรทรายแสสันเทียคุณสุนทรพิเคราะห์แน่คุณสมบุญมณีคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันคุณกระหนกพรคำพาลีคุณสมชายไทยประณีตคุณดวงทิศชื่อน่ารักคุณดวงทิศลิ้มวัฒนาชัยขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาจ้าเช้านี้พี่น้องกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราเตือนบอกว่าฝนระลอกใหญ่ทำพื้นที่เนี่ยนะคะมีฝนตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากเริ่มจากภาคอีสานจากนั้นขยายสู่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่พอจะมีแค่ฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระแสนั่นคือปักใต้ที่เหลือโดนหมดแล้วก็โดนอย่างหนักนะคะในหลายพื้นที่เลยนะคะพัดมาอย่างที่ดิฉันเรียนให้ได้ทราบจากตะวันออกค่อยๆเข้ามานะคะแล้วก็วกลงใต้มานิดนึงมาจบที่ภาคกลางนี่แหละค่ะปักใต้รอดไปนะคะอ่ะทักพี่น้องต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญมาภูมิรักคุณนัทณวียาพันพัดคุณเพนวงรัตคุณหนุ่มราชดอนโอ้โหชื่อน่ารักคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันคุณทนสิริสมบัติดิฉันชอบอ่านชื่อนะแต่ละคนเนี่ยจะมีชื่อที่น่ารักนะคะแล้วก็มีอะไรที่แปลกๆนะคะเวลาตั้งมาเนี่ยนะคะมันน่ารักแท้น่ารักว่าน่ารักขนาด พูดไปนะคะวันนี้ในอดีตค่ะเมื่อปีพ.ศ.2502เนี่ยมีการพบร่างพยาบาลสาวชื่อว่านวลชวีรุ่งเพชรลอยในแม่น้ำเจ้าพระยานำไปสู่การสืบสวนคดีที่โด่งดังที่สุดคดีหนึ่งเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญระดับตำนานผู้วงการฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะสามีของเธอเองค่ะนายแพทย์อาทิตย์สุยานเศรษฐกรแพทย์ประจำโรงพยาบาลรถไฟที่จดทะเบียนนะคะกับนวลชวีเนี่ยนวลชวีเธอเป็นพยาบาลโรงพยาบาลยาสูบหลังจากที่แต่งงานได้แค่6วันหมอทิพย์ค่ะได้ไปจดทะเบียนสมรสซ้อนกับหญิงอื่นทำให้นวลชวีหึงหวงแล้วก็ตามราวีด้านหมออาทิตย์ก็ทำร้ายร่างกายจนกระทั่งถึงวันที่10กันยาหมออาทิตย์ค่ะก็ขับรถไปรับนวลชวีที่โรงพยาบาลยาสูบแล้วก็นำไปทรมานรวมทั้งใช้มีดแทงถึง3แผลจนเสียชีวิตจากนั้นหมอแล้วก็พรรคพวกก็นำศพเนี่ยนะคะของนวลชวีเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งถึงวันที่12กันยามีการพบนวลชวีเนี่ยลอยมาติดที่บริเวณสะพานนนทบุรีหมออาทิตย์ปฏิเสธค่ะแต่ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานจุดลงมือก่อเหตุแล้วก็มีดสังหารจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมดศาลตัดสินประหารชีวิตหมออาทิตย์แต่จำคุกอยู่ระยะเวลาหนึ่งหมออาทิตย์ก็พ้นโทษเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ผู้ร่วมขบวนการรายอื่นก็โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเรื่องราวความรักก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งนะคะความรักนี่มันเป็นพิษนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรักคนอื่นให้รักตัวเองให้เป็นก่อนดีที่สุดต้องพูดคำนี้นะดีที่สุดรักตัวเองให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าทุ่มเทรักคนอื่นเสียทั้งหมดสวัสดีค่ะคุณบุญเลิศพวงลินคุณสุนิดเอมโคตรคุณหนุ่มคนรักไก่คุณย่าเว้นวักหนุ่มคุณบุษบงช้างกลางทองอนันต์สวัสดีค่ะคุณประถมศรีเหรันคุณสุกัญญายัสโลนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านอรุณสวัสดิ์นะคะช่วงนี้ยังคงเช้าอยู่อย่าเพิ่งง่วงเงียมาถึงช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะชวนสัมผัสรสชาติอาหารใต้แท้ๆเลยกับเมนูผัดเครื่องแกงตำมือผัดเครื่อง

แกงตำมือเนี่ยคุณผู้ฟังความอร่อยเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่พริกแกงใต้ตำสดตามตำรับดั้งเดิมคละคลุ้งหอมกลุ่นด้วยกลิ่นสมุนไพรแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านสีเหลืองทองสวยงามได้จากขมิ้นชันสดสมุนไพรได้จากพริกไทยดำอาหารใต้ไม่ได้เผ็ดเพราะพริกสดแต่เผ็ดเพราะพริกไทยดำตามมาด้วยข่าตะไคร้หอมกระเทียมผิวมะกรูดที่มีความชัดเจนยิ่งวิธีทำเครื่องแกงเริ่มจากต้องตำมือเอาลงเครื่องปั่นเนี่ยนะคะมันก็ไม่เด็ดขาดหรอกมันต้องตำมือหงายครกใส่พริกนำพริกไทยมาโขลกให้ละเอียดเลยเหตุที่ต้องใส่เกลือไปกับพริกไทยดำเนี่ยเป็นเพราะว่าพริกไทยดำถ้าลงไปล้นๆเนี่ยนะคะเขาจะกระเด็นดิเอามือป้องไงก็ไม่อยู่เอาเกลือใส่ลงไปพี่น้องจากนั้นก็ตามด้วยพริกแห้งโขกไปเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันตามด้วยสมุนไพรสดขิงข่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมหอมแดงตามลำดับโขกจนกระทั่งเนียนเลยนะสุดท้ายก็ใส่กะปิลงไปกะปิเนี่ยจะใส่พร้อมกับสมุนไพรตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันหนืดมันจะตำแล้วมันจะไม่เนียนนะมันจะเป็นใบพริกอยู่อ่ะคุณผู้ฟังมันต้องเนียนจนผิวพริกเนี่ยนะคะไม่มีอ่ะก็จะได้เครื่องแกงใต้จากดีเจปักใต้แม่มบุรีรัตน์จากนั้นตักเครื่องลงกระทะผัดเลยนะตอนผัดนี่ใช้ไฟแรงนะหอมฉุนถึงบ้านแม่ยายอ่ะบ้านแม่สามีด้วยโอ้โหประมาณนั้นจากนั้นก็นำสตอเม็ดใหญ่กรอบหวานลงไปเคล้าเบาๆเติมเสน่ห์เสน่ห์ที่ว่าคืออะไรเหรออ๋อเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนเสน่ห์ตรงนี้ไปนั่นคือถ้าเป็นเมนูหมูผัดเครื่องแกงใส่สตอนะก็เอาหมูนั่นแหละลงไปคลุกเคล้ากับเครื่องแกงรสจัดจ้านได้รสชาติที่อร่อยทุกคำถ้าเป็นไก่ผัดเครื่องแกงสตอก็นำเนื้อไก่เนี่ยลงไปผัดกับเครื่องแกงตามด้วยสตอเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชมรสชาติแบบไทยไก่นุ่มชุ่มฉ่ำอย่างลงตัวเป็นกุ้งได้ไหมกุ้งก็ได้ค่ะกุ้งผัดเครื่องแกงสตอกุ้งเนื้อแน่นๆ นะผัดกับเครื่องแกงให้ดีที่นะจากนั้นก็ตามด้วยสตอให้รสชาติเผ็ดร้อนเฮ้ยเหนื่อยข้าว เหนื่อยนี่แปลว่าหิวเนาะเกินคำว่าหิวว่าเหนื่อยข้าวนะใครขัดใจนี่มีมวยเนื้อปลาได้ไหมเนื้อปลากระพงก็ได้นะคะผัดเครื่องแกงสะต่อเอาเนื้อปลากระพงชิ้นใหญ่ๆสดนุ่มผัดกับพริกแกงใต้จนกระทั่งซึมซับรสชาติเผ็ดหอมเข้มข้นแล้วตามด้วยสะต่ออยากกินปลาหมึกปลาจ้องมองเนื้อวัวก็ใส่ลงไปผัดกับเครื่องแกงตามใจชอบเลยเครื่องแกงใต้เนี่ยนำไปปรุงอาหารคั่วกิ่งแกงไตปลาแกงคั่วได้หมดละจ้าอร่อยพี่น้องลองทำดูแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะขอแนะนำให้ตำเครื่องแกงมือเนี่ยเครื่องแกงตำมือเนี่ยนะคะให้ได้ก่อนห้ามลงปั่นนะไม่อร่อยนะเพลงนี้มาแล้วจ้ารักพี่ไข่นุ้ยจ้ารักพี่จ้ะไข่นุ้ยจ้าไข่ไม่ใหญ่ไข่นุ้ยจ้า

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้เจ็กก็เบานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังคะมิจฉาชีพพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะแต่เป็นเรื่องจริงค่ะมันทำหมายเรียกปลอมทำหมายเรียกปลอมค่ะไม่ใช่ของแท้นะจะเป็นหมายเรียกจากตำรวจก็ดีหมายเรียกจากศาลก็ดีแต่ทั้งหมดอะค่ะปลอมแล้วก็ส่งมาให้เราที่บ้านส่วนเราพอเห็นหมายเรียกเราก็ตกใจดิเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเสร็จมันคุณผู้ฟังพอเราสแกนใช่ไหมหรือว่าโทรกลับตามหมายเลขนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นมิจฉาชีพใช่ไหมนั่นแหละเข้าทางมาเลยนะคะการจะไปเป็นพยานตามหมายเรียกเนี่ยนะคะยังไงเนี่ยสุดท้ายคือก่อนจะไปอ่ะไม่ว่าจริงหรือเท็จนะก็ให้ปรึกษาทนายก่อนเพราะจากพยานอาจกลายเป็นผู้ต้องหาได้เหตุผลคือคำให้การนั้นอ่ะสมมติเรื่องจริงนะเป็นการผูกมัดตัวเองในบางครั้งเนี่ยในการให้ปากคำก็อาจจะให้ข้อมูลบางอย่างโดยไม่รู้ว่าการกระทำนั้นอ่ะเข้าข่ายเป็นความผิดร่วมหรือสนับสนุนการกระทำผิดนั้นตำรวจก็สามารถนะใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังได้นอกจากนี้นะคะสิทธิ์ในการที่ปฏิเสธเนี่ยมีอยู่ที่ตัวเรานะพยานทั่วไปก็มักจะไม่ทราบขอบเขตของสิทธิ์นี้ทำให้ตอบคำถามไปทั้งหมดนั่นแหละดังนั้นการจะไปเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีนั้นอย่างไรจะต้องให้คำตอบอย่างไรที่รัดกุมแล้วก็ต้องดูประเภทของคดีที่อยู่ในหมายเรียกด้วยไม่ว่าจะเป็นคดีช่อโกงคดียาเสพติดหรือคดีแพ่งเห็นไหมเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยใช้ช่องว่างตรงนี้แหละแล้วก็ส่งข้อความมาถึงเราที่บ้านแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จดีนี่ยังไม่ถึงขั้นสแกน QR นะถ้าตรงนั้นแล้วก็หมดบัญชีกันเลยทีเดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเลยเนี่ยมันพัฒนาอีกระดับนึงอ่ะโอ้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับโรงกับศาลเห็นไหมแต่การต้องบอกว่าการไปให้การตามหมายเรียกในฐานะพยานเนี่ยนะคะมันก็มีประโยชน์นะคือช่วยให้ศาลเนี่ยนะคะได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน

เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินและการพิสูจน์ความจริงในคดีนั้นๆแต่หากเกิดเหตุจำเป็นไม่สามารถไปตามนัดได้เช่นเจ็บป่วยมีเหตุขัดข้องก็ให้แจ้งเหตุผลต่อศาลได้ขอเลื่อนได้ขอเปลี่ยนวันนัดได้กรณีที่หมายเรียกจากศาลมาแล้วไม่ไปโดยไม่มีเหตุอันควรก็มีความผิดนะคะศาลก็อาจจะออกหมายจับออกหมายกักขังไว้จนกว่าจะไปเบิกความแล้วเสร็จนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะสรุปง่ายๆก็คือการเห็นหมายเรียกในฐานะพยานนะในฐานะพยานนะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายหากไม่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและศาลอาจจะออกหมายจับได้เพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆแต่สิ่งแรกคือให้ดูให้แม่นก่อนจริงหรือเท็จไม่งั้นเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะให้มาติดหมายหน้าบ้านก็เถอะนะคะต้องเช็คให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าคืนวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยวันที่14กันยายนช่วงหัวค่ำนะคะประมาณสักทุ่มเศษๆจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกโดยจันทร์เสี้ยวเนี่ยเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 12% เนี่ยนะคะจะเคลื่อนเข้าบังดาวศุกร์ทางด้านพื้นผิวส่วนมืดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าสภาพอากาศเนี่ยมันแจ่มใสแล้วก็สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็จัดจุดสังเกตฟรีณหอดูดาวภูมิภาคทั้ง4แห่งทั่วประเทศก็เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นไปจนกระทั่งถึง4ทุ่มชวนดูดาวนะคะไม่เสียตังค์แงนมองดูฟ้าคุณผู้ฟังโรแมนติกโรแมนติกบทเพลงนี้ต้องมาเลยนะคะดาวเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจนะคะโอ้ยพี่น้องใจจะวายต้องพูดคำนี้ใจจะวายนะคะก่อนจะใจวายทักพี่น้องก่อนสักน้อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสมชายงามสมจิตคุณจันเพ็ญที่ชอบคุณสัมพันธ์อินดอนไผ่คุณเสือใบคุณอัมพรจ้าอรุณสวัสดิ์คุณจิตทองคำและคุณทองพูนทุมตาแล้วจ้าอ่ะคุณรู้ฟังนี่น้ำตาลพุ่งไม่ใช่น้ำตาลในเลือดคนละน้ำตาลกันอันนี้น้ำตาลราคาพุ่งกว่า 20% แพงที่สุดในรอบ17ปีจากผลผลิตลดลงในยุโรปบราซิลอินเดียและไทยจากปรากฏการณ์เอลนีโญประกอบกับราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้แพงคุณรู้ฟังน้ำมันแพงขึ้นมันได้ทุกวันอะน้ำมันเนี่ยแล้วจะขึ้นอีกไหมมีแววจะเกินไปที่120 บาร์เรลประมาณนี้เลยนะคะ120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะเพราะฉะนั้นแต่มันมีข้อดีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าน้ำมันเนี่ยยังมีเพียงแต่ราคาแพงขึ้นประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยเขาได้จากตรงนี้สหรัฐเนี่ยเขาส่งออกน้ำมันด้วยนะแล้วก็ส่งในปริมาณที่มากเมื่อราคาน้ำมันขึ้นแม้เศรษฐกิจเขาจะไม่ดีเงินเฟ้อเขาจะย่ำแย่แต่สุดท้ายเขาขายน้ำมันได้เห็นนะคนอเมริกันนี่เงียบสนิทและเงียบสงัดไม่มีการประท้วงอยู่กันนิ่งๆประมาณนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยกลับมาที่น้ำมันก่อนเอ้ยกลับมาที่น้ำตาลก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลามไปน้ำมันนะคะคือบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในเรื่องของน้ำตาลเนี่ยนะคะเมื่อเห็นราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นก็เลยเอาอ้อยนี่แหละที่มีเยอะเนี่ยนะคะไปผลิตเอทานอลทำให้ปริมาณน้ำตาลเนี่ยที่จะเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยลดลงเนี่ยแค่นี้เองคุณผู้ฟังมันผกผันกันถูกไหมน้ำตาลขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาแต่เขาเอาน้ำตาลไปผสมเป็นเอทานอลเมื่อเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะราคาของน้ำตาลก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นเราก็ขึ้นเหมือนกันขาขึ้นไปไก่บนหน้าผากอะแต่ยังดีที่ยังมีผลผลิตนะคะทั้งน้ำมันทั้งน้ำตาลเนี่ยให้ได้ใช้กันอยู่เพียงแต่ราคาขึ้นเมื่อราคาขึ้นดูกระเป๋าสตางค์เราสิมันแฟบลงไหมใช่ไหมแล้วเนี่ยทหารอเมริกันไหนๆก็พูดละทหารอเมริกันก็โบกมือลาพัทยาใช่ไหมก็พลิกภาพต่อสื่อนอกไม่ว่าจะเป็น APThe Guardian หรือว่า NBC เนี่ยนะคะไม่ได้เขียนถึงพัทยาด้วยคำว่าบาเบียเพราะว่าทหารมักกันเจนนี้เนี่ยนะคะเขาเดินห้างถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ๋อมีนี่ด้วยมีเช่าชุดไทยแล้วก็ซื้อชุดช้างเงินก็กระจายทีละล้าน2 ล้านตรงนี้แหละค่ะเศรษฐกิจมันก็เลยกลับหัวเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทหารมักกันรุ่นเก่าๆใช่ไหมเขาก็จะเที่ยวแบบนะอย่างที่เรารู้แหละที่เป็นเรื่องหยอกล้อกันใน TikTok แล้วก็มีการทำคอนเทนต์กันใช่ไหมเงินมันก็จะไหลไปลงที่ Walking Street ตอนกลางคืนก็จ่ายหนักใจแล้วก็จบอยู่ในซอยเดียวอ่ะเงินก็ไปได้ไม่กี่ทาง

นอกจากทางระบายน้ำพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่หยาบคายนะมักการขึ้นบกคราวนี้พัทยาขายได้นะคะขายได้มากกว่าแสงนีออนส่วนร้านนวดก็เงียบเงียบเงาเงาไปเพราะว่าทหารอเมริกันเนี่ยนะคะเขามีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ขี้เมื่อยจากนี้ไปใครจะเที่ยวคำตอบคืออินเดียค่ะอินเดียมาลงทุนนี่ฉันพูดนะนี่ดิฉันเชื่อนะตำรวจก็ไม่เห็นฝ่ายปกครองก็ไม่รู้อินเดียค่ะอินเดียเนี่ยเข้ามายึดเนี่ย Walking Street เนี่ยแหละทำอะไรเหรอทำผับเทคแล้วก็โอ้โหเต้นกันนะโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยตุ้มหมูตุ้มหมูโอ้โหมีการโยนเงินด้วยมีอะไรด้วยดิฉันพูดเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะเมื่อก่อนนี้ก็จะรับฝรั่งอย่างเดียวใช่ไหมลูกครึ่งนะคะก็จะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอินเดียเป็นหลักนะคะมาเที่ยวมาเต้นรำมาทานอาหารก็เหมือนภูเก็ตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าภูเก็ตเป็นยังไงบ้านดิฉันเองอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยเขาเข้ามาดิฉันไม่ได้พูดเรื่องศาสนาไม่ได้ต่อต้านชาวยิวไม่ได้รังเกียจอิสราเอลแต่มันมีนัยยะที่จะต้องติดตามโดยเฉพาะข้าราชการนักการเมืองเขาไม่ได้ขายชาติแล้วค่ะเขาขายตัวเองแต่มันกระทบถึงแผ่นดินและชาติบ้านเมืองของเรานะจ๊ะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวพักสักครู่จ้ะ

0: มาชูติโค
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
6: จ้าอยู่ตรงนี้จ้านะคะวันนี้ทักทายทาง LTM FM 95เนี่ยนะคะท่านแรกท่านสว่านดอนเสือเนี่ยนะคะท่านหล่นลงไปเป็นที่สองนะท่านนะท่านแรกที่มานี่เป็นคุณสุวรรณีข้องหลิมชิงอันดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแหมยังกับเชียร์ม้าเข้าวินอรุณสวัสดิ์คุณสุวรรณีข้องหลิมคุณสว่านดอนเสือสวัสดีค่ะคุณเมตตาเทพชูคุณแดงขนมจีนลุงต่อยแก่แล้วไม่แก่เฮ้อคุณปราโมทผู้วงทักมาจากจังหวัดตราดคุณอัมพรการิเทพคุณทัชชัยสันป่าเป้านะคะบอกว่าแพร่25องศาคุณเออินทิราค่ะบอก3ชุกฝนตกนั่นนะคะถ้าพูดเรื่องฝนตกน้าเล็กจากกระบี่บอกฝนตกเหมือนกันนะคะนั่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นรินทร์พรุ่งนี้นรินทร์วันเกิดอายุ16เอ้ยไม่ใช่20 นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะนรินทร์ขานะคะคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงทุ่งสงรายงานมานะคะว่าฝนตกเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาอีกค่ะคุณกิตติมาดาหาจากอำเภอทรายทองวัฒนานะคะกำแพงเพชรบอกฝนตกคุณอุไรจริตงามค่ะฝนตกนะคะทุ่งสงจ้าโอ้โหยคุณสวัสดิ์ดอนเสือส่งสติ๊กเกอร์มาทันทีเลยตกเป็นที่สองนะคุณนะวันเนี้ยประมาณนี้นะคะมานี่มาข่าวเรื่องสุขภาพดีค่ะนะคืออย่างนี้พี่น้องมันเป็นเรื่องของคนที่อายุ55อายุ50คือเราจะเห็นใช่ไหมว่าเด็กๆนะวัยรุ่นดาราเนี่ยเขาเล่นไฮล็อกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับคนที่อายุ50 55 60เนี่ยนะคะควรที่จะอะไรคนที่จะเล่นไฮล็อกคืออะไรไฮล็อกเป็นกีฬาลูกผสมนะอธิบายง่ายๆค่ะเป็นกีฬาระดับโลกเลยนะมีทั้งการวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายแบบfunctional fitness คือมันจะเริ่มต้นด้วยการวิ่งสักประมาณ1กิโลสลับกับสถานีการออกกำลังกายที่มีเครื่องฝึกนะคะสถานีแรกเนี่ยจะเป็นสกีเอิร์กสกีเอิร์กก็คือทำท่าสกีอะคุณผู้ฟังนึกท่าสกีออกเนาะเอามือขึ้นเอามือลงแบบเนี้ยนะแต่เป็นเครื่องนะคะก็ได้สักประมาณพันเมตรแล้วจากนั้นก็ไปวิ่งแล้วก็กลับมาที่สถานีที่สองคือดันไปข้างหน้าดันเลื่อนนะคะไปข้างหน้าประมาณสัก50เมตรจากนั้นกลับมาวิ่งนะคะแล้วก็ไปที่สถานีที่สามอันนี้เมื่อกี้ดันใช่ไหมอันนี้ก็ลากค่ะลากก็คือ

ึงเข้ามาพอสถานีต่อไปก็วิ่งแล้วก็ไปที่กระโดดกบไกลกระโดดกบไกลก็คือกระโดดไปข้างหน้าอะตึ๋มแล้วก็พุ่งหลังแบบนั้นนะคะอีก80เมตรแล้วก็กลับมาวิ่งอีก1กิโลเมตรแล้วก็ไปสถานีต่อไปนั่นคือกันเชียงบกคุณผู้ฟังนึกภาพกันเชียงออกเนาะไม่ใช่กันเชียงปูนะกันเชียงบกอ่ะดึงแบบนี้อ่ะปึ๊ดอ่ะปึ๊ดไปอีก 1,000 เมตรแล้วก็จากนั้นก็วิ่งต่ออีก1กิโลแล้วก็ไปเดินถือคัตเตนเบลคัตเตนเบลก็ลูกตุ้มนะคะเดินไปอีกนะคะ200เมตรแล้วก็วิ่งต่ออ่ะครบแล้วนะไปที่แบกกระสอบขึ้นหลังแบกกระสอบแล้วก็สลับก้าวสลับแล้วก็สุดท้ายวิ่งเอง1กิโลโอ้โหคุณผู้ฟังตอนนี้ขาลากแล้วนะคะสถานีที่8คือโยนลูกบอลเนี่ยอึดนะโยนลูกบอลเนี่ยอัดกำแพงโอ้โหคุณเป็นวอลบอลน่ะอีก100วิ่งวนครบเลย8สถานี8กิโลฟิตเลยคุณผู้ฟังฟิตจะฟิตแน่นะคะ ประมาณนั้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไฮล็อกเนี่ยนะคะเขาก็เป็นกีฬานะแบบไฮบริดอะที่ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ทั้งระบบหัวใจระบบปอดด้วยการคาร์ดิโอควบคู่ไปกับความทนทานของกล้ามเนื้อต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะคะต้องมีความแข็งแรงพี่น้องจ๋านะแล้วก็ต้องฝึกให้มากแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ก็เตือนเหมือนกันนะคะว่ากีฬาทุกชนิดอะมันดีหมดแหละแต่มันมีคำว่าแต่แหละแต่ถ้าเป็นมือใหม่ต้องเป็นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำต้องประเมินตนเองก่อนที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ถึงขั้นที่จะลงแข่งต้องรู้จักร่างกายตนเองเพราะอันตรายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่ามันใช้ทั้งแรงกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องผสมกับประสบการณ์แล้วก็พร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งว่าอย่างนั้นนะคะการลงแข่งไฮล็อกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดกีฬาไฮล็อกเนี่ยมันไม่ได้เริ่มในประเทศไทยเริ่มที่ประเทศเยอรมันเมื่อปี2017ภายใต้แนวคิด A Sport for Everybodyนี่กระแดกภาษาอังกฤษนะคะคือเป็นกีฬาสำหรับทุกคนอะซึ่งได้รับความนิยมถล่มทลายที่เอามาพูดเนี่ยนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเล่นกันเยอะแล้วก็สายฟิตเนสทั่วโลกเนี่ยเขาก็เล่นกันด้วยรวมถึงในประเทศไทยเรานะคะมีคนหนุ่มคนสาวดารามีอินฟูเนี่ยไปเล่นกันคุณผู้ฟังคะอย่าคิดว่าแก่แล้วเล่นไม่ได้เล่นได้นะคะเล่นได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องฝึกหัวใจปอดกล้ามเนื้อจิตใจเนี่ยให้แข็งแรงก่อนถึงจะลงเล่นส่วนที่เขาบอกว่าไปแล้วก็ตายอ่ะคุณผู้ฟังคะที่ไปแข่งกันเนี่ยมันเป็นร้อยคนนะบางแมตช์เป็นพันคนนะตายคนเดียวใช่ไหมแต่ที่รอดล่ะทำไมไม่พูดถึงว่าเขาแข็งแรงขนาดไหนกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงก็เหมือนขึ้นเครื่องบินอ่ะบินกี่เที่ยวกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็รอดมันจะมีนานๆทีจะมีสักเที่ยวบินหนึ่งอะที่ตกมั่งอะไรมั่งมีปัญหามั่งแต่คนก็จะไปเล็งตรงนั้นคุณรู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในเรื่องของการลงแข่งไฮล็อกถ้าไปไฮล็อกไม่ไหวทำยังไงอ๋อเราก็เล่นของเราที่บ้านนี่แหละเราก็วิ่งสักประมาณครึ่งกิโลแล้วจากนั้นก็เข้าสถานีแบบเนี้ยซึ่งเราพัฒนาได้เองใช่ไหมอย่าใจดีกับตัวเองจนกระทั่งปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอ้วนกลมแล้วพอขึ้นตาช่างเดี๋ยวนี้ตาช่างนะจะมีใช่ไหมเขียนเลยนะเป็นโรคอ้วน โอ้โหสีแดงแป๊ดแล้วก็ลงมาสีส้มอวบระยะสุดท้ายมันเจ็บมันเจ็บทำไมหัวใจมีเสียงเด็กแถวนี้นะคะเขาก็อวบระยะสุดท้ายเขาหัวเราะคุณผู้ฟังเสียงหัวเราะไม่ใช่เสียงดิฉันนะเด็กแถวนี้ นะคะหาเวลาในการที่จะออกกำลังกายอย่าได้แค่นั่งเหม่อนั่งโง่ๆเด็กสมัยนี้เขาบอกนั่งโง่ๆไปวันๆอะแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ากินอะปากแงบๆแงบๆทั้งวันออกกำลังกายจ้านะคะแบบนี้จึงจะบอกว่ากายยอมแพ้แต่ใจไม่ถอยจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: สวัสดีทำเช้าทักทายกันที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ชัดเจนดีส่วนอยากจะเห็นหน้าดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยนะคะก็เข้ามาชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไม่ตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักน้อยหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งว่าแล้วดีเจแก่ๆก็ทักพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งจีนคุณละไอจันสุมาคุณสมบูรณ์หงทองคุณทีผู้ชายตลกคุณชูมอร์แกนนะคะแล้วก็คุณไวตามิ้วคุณสมพรโสสขึงคุณละม่อมคุณปราณีโยธานักนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องคะต้องบอกว่ามันจะไปผูกพันนะแล้วก็ติดตามนะกับเรื่องของยิวอิสราเอลนะคะดิฉันก็ติดตามเหมือนกันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นละอ่อนนะคุณผู้ฟังคงจะผ่านตากันมาบ้างแหละนั่นคือหนังสือที่ชื่อว่าเวนิสวานิสเป็นบทละครนะของเชกสเปียร์ของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะเป็นหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนมัธยมปลายอ่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็นึกได้เอ้ยมีเวนิสวานิสนี่ว่าแล้วก็เขาก็คุยเรื่องชาวยิวใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งอ่านย้อนนะเสียเวลายอมอ่านหน่อยเนาะว่าเอ๊ตอนเด็กเราคิดแบบไหนแล้วตอนนี้เราอายุเยอะขึ้นเราคิดแบบไหนขึ้นหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยนะคะอ่านด้วยอายุที่ต่างกันบรรยากาศที่ต่างกันความรู้สึกก็จะต่างกันเรื่องอ่ะก็มีอยู่ว่าอันโตนิโยเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้ามั่งคั่งแห่งเมืองเวนิสถูกบาสซานิโยเพื่อนสนิทเนี่ยยืมเงิน 3,000 เหรียญเพื่อที่จะเดินทางไปเสี่ยงทายขอแต่งงานกับนางปอเซียอันโตนิโยเนี่ยนะคะเขาก็เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งนะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเงินสดเนี่ยขาดมือเพราะว่าทุนเนี่ยไปจมกับเรือสินค้าที่ยังมาไม่ถึงจึงบากหน้าความรักเพื่อนนะก็บากหน้าไปขอยืมคู่อริที่ชื่อว่าชัยล็อกชัยล็อกเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้าเงินกู้ชาวยิวพอไปกู้ปั๊บชัยล็อกก็ทำให้เกิดสัญญามหาโหดนั่นก็คือการให้กู้โดยไร้ดอกเบี้ยนะแต่หากครบกำหนดเนี่ยแล้วอันโตนิโยเนี่ยยังไม่เอาเงินมาใช้คืนก็จะตัดเนื้อริมหัวใจของอันโตนิโยเนี่ย1ปอนด์อันโตนิโยเนี่ยนะคะก็ตกลงค่ะนะคะส่วนบาสซานิโยเนี่ยก็ได้เดินทางไปเลือกหีบถูกต้องตามเงื่อนไขของบิดานางปอเซียทั้งสองก็ได้แต่งงานกันสมใจแต่สุดท้ายข่าวร้ายก็มาถึงนั่นคือเรือสินค้าของอันโตนิโยเนี่ยมีข่าวว่าอับปางทำให้ไม่มีเงินน่ะมาใช้คืนหนี้ตามสัญญาชัยล็อกค่ะชาวยิวเนี่ยก็เลยไปฟ้องศาลเพื่อขอแล่เนื้อข้างหัวใจของอันโตนิโยตามกฎหมายคราวนี้นางปอเซียเนี่ยนะคะก็รู้สึกติดหนี้บุญคุณใช่ไหมก็เลยปลอมตัวเป็นทนายมาว่าความใ

ตในศาลโดยใช้ไหวพริบแย้งสัญญาของชัยล็อกว่าชัยล็อกเธอมีสิทธิ์ตัดเนื้อ1ปอนด์นะแต่ห้ามเลือดตกยางออกแม้แต่หยดเดียวและห้ามแล่เนื้อเกินหรือขาดแม้แต่เศษเสี้ยวมิฉะนั้นชัยล็อกจะถูกประหารนะคราวนี้เอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะชัยล็อกก็จะตัดอีท่าไหนวะจะไม่ให้เลือดตกยางออกกรีดลงไปก็เลือดออกแล้วแหละแล้วก็ยังจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะที่ทำร้ายร่างกายของชาวเวนิสต้องลิฟทรัพย์เลยชัยล็อกก็จนปัญญาสิตัดอีท่าไหนไม่ให้เลือดออกตัดอีท่าไหนมันจะพอดีที่1ปอนด์พอดีใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่ตายด้วยนะชัยล็อกก็จนปัญญาจำยอมแพ้และถูกลิฟทรัพย์ข้อหาก่อความวุ่นวายในศาลไงอันโตนิโยก็รอดชีวิตแล้วก็ได้รับข่าวเรือข่าวจากเรือนะคะสินค้าของตนว่าไม่ได้อับปางอย่างที่คิดวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนภาพจำของชาวยิวในยุโรปที่ฉลาดแกมโกงและก็ตนีถี่เหนียวเมื่ออ่านเข้าไปในรายละเอียดของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็สัญญากู้ยืมเงินที่ชัยล็อกทำเนี่ยมันก็เป็นสัญญาหน้าเลือดโดยแท้แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเจอนางปอเซียเข้าไปเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเนื้อกระดาษยังมีสลับเอา ส่วนเนื้ออนุทินก็ยังมีเนที่ว่าคือเนวิเกเตอร์สะกดนะ NAVIGATOR เนวิเกเตอร์เนี่ยนะคะก็แปลว่าผู้นำทางแปลว่าต้นหนแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดเส้นทางอิโอเคนะคะโอเคจ้า

นี่พี่น้องโอเคนะคะโอเคจ้ะสวัสดีค่ะคุณชานนะคะคุณชานบอกว่าแพร่ลมหนาวมาแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตามต่อมานะคะพี่น้องของดิฉันคุณพักวดีแก้วบ่อไทยคุณวันนีจากจังหวัดเลยหนาวไหมคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณชัชยาคุณอาทิตย์คงประพันธ์โอ้โหคนนี้ชื่อเด็ดจริงๆใหญ่ว้าวุ่นไงโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพงษ์พายมคุณสันทัศน์ประทุมมาคุณสมชายกันแก้วคุณซูมนะคะคุณซูมบอกมาว่าเป็นคนสปป.ลาวแต่ไปทำงานที่เกาหลีได้ฟังข่าวจากพี่แหม่มจ้าสวัสดีค่ะคุณซูมดีเจก็ขี้เหร่เนาะคุณซูมก็อดทนฟังเนาะหยอกครับคุณซูมทำงานมีความสุขนะคะตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ในเมืองไทยก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องกอดงานแน่นๆสวัสดีค่ะคุณสุออกมาแล้วมาแล้วคุณตาหวานบอกรอข่าวพระเข้าใจไหมพี่แหม่มไม่ใช่พระมันเรียกว่าสมีสมีก็โอ้โหนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะเนที่ว่าคือเนวิเอ้ยไม่ใช่คุณก็พูดไปคุณพานุวัฒนวิจารณ์เนวิเกเตอร์แปลว่าผู้นำทางป๊าดแหมเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ได้มาจัดรายการหรอกคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกมาว่าเขาพระทองชะอวดฝนตกแล้วพี่แหม่มอั้นนะตกทั้งประเทศแหละ ต่ อพี่ไก่พี่ไก่เขียนมาบอกในชีวิตไม่เคยขออะไรพี่แหม่มครั้งนี้จะขอเป็นครั้งแรกและพี่แหม่มคงไม่ปฏิเสธอ่ะเขียนมาแบบนี้นะพี่ไก่ขอโต๊ะกลมสีแดง นี่พี่น้องมา มา มาค่อยๆเริ่มนะทีละข่าวใจรุ่มๆนะขยี้ตาแป๊บหนึ่งData Center ก่อนเลยตอนนี้นี่กรุงเทพนี่เดี๋ยวไหม้ตรงนั้นเดี๋ยวไหม้ตรงนี้นะคะ Data Center ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมีทั้งหมด49แห่งซึ่งมีทั้งรูปแบบอาคารเดี่ยวและกระจายอยู่ตามออฟฟิศโดยอยู่ในเขตดิฉันเนี่ยเขตห้วยขวางเนี่ยนะคะ9โครงการรองลงไปบางนาค่ะ6โครงการตามต่อมาด้วยเขตบางรัก5โครงการสาทรบึงกลุ่มบางกะปิเขตละ2โครงการยังไม่หมดราชเทวีจตุจักรบางเขนวัฒนาสวนหลวงประเวศอีกที่ละหนึ่งโครงการอีกโครงการไม่ปรากฏที่ตั้งคุณรู้ฝั่งว่าน่ากลัวมะมันกระจายไปทั่วเลยคุณรู้ฝั่งในกรุงเทพความพีคของพีคนั่นคือมันจะต้องใช้น้ำมโหฬารอย่างที่เรียนที่ทราบในสัปดาห์ที่แล้วและจะต้องมีการใช้ไฟนะอย่างน้อย 247.2 เมกะวัตต์เทียบเท่ากับอะไรแหมรายงานยังไง200กว่าเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจังหวัดอ่ะพี่น้องไอ้เจ้า49โครงการในกรุงเทพถามว่ามีที่อื่นอีกไหมโอ้โหมันกระจายยันภูเก็ตเลยคุณผู้ฟังมันน่ากลัวขนาดนั้นกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนบ้านใครต้องถามเป็นป้าข้างบ้านและลุงข้างบ้านเราต้องสอดส่องเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองถึงตรงนี้นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกระพริบตานะพาอาณาจักร Data Center กลางพระราม9ให้ดูนิดหนึ่งจุดตรงเนี้ยไม่ไกลเลยคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่หลังอสปทไปน้อยนึงนี่นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนดู

ใหม่และบริษัทโปเอ็นคอปของไทยโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นเฟสแรกมูลค่า 1,750 ล้านบาทเป็นหมุดแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กรอบงบลงทุนมหาศาล 3.25 หมื่นล้านบาทดิฉันไม่ได้อ่านผิดเลยพี่น้องดิฉันไม่ได้มุสาวาทาเวรมณีเลยจริงๆต่อตั้งเป้าสร้างอาณาจักร Data Center 5-6 แห่งใหญ่ๆใน3ปีรองรับถึงระดับ100เมกะวัตต์โอ้โหหัวใจของแหม่มจะวายมานี่วายต่อก็ต้องตรงนี้แหละมันต้องวายวอดกันไปเลยไหนอะมาที่ตรงนี้เลย Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News ค่ะพี่น้องใจร่มๆนะมท.2ลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบกล่าวลูดปลอมที่ดินหุ้นเกี่ยวนอมินีรีบไล่พ้นไทยจะพ้นไหมไม่พ้นเดี๋ยวดูต่อที่ไทยรัฐพี่น้องคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดในโลกพาดหัวเรื่องนี้ว่ามท.2ลุยสุสานยิวถกหน่วยงาน8ริ้วขีดเส้น7วันได้ข้อสรุปจะได้ไหมลุงก็ดูผู้ว่าคนนี้แต่ถ้าดูในอำเภอบางคล้าเอาใจบุรีรัตน์ไปเลยในอำเภอคะในอำเภอบางคล้าคะเอาใจบุรีรัตน์ไปเลยร้อยเต็มร้อยให้ไป101เลยทำงานดีมากน่าให้เป็นผู้ว่าจริงๆนะเปิดอาณาจักรและไบโอเซฟคือใครเหรอคือหัวโจกยิวเลยรุ่นบุกเบิกนะพี่น้องคนเนี้ยเป็นผู้ที่ได้สัญชาติไทยมีเครือข่ายธุรกิจหมื่นล้านครองธุรกิจที่ดินสร้างชุมชนสร้างซาบักแล้วก็สุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราและใบเนี่ยนะคะเป็นคำนำหน้าเป็นชื่อเรียกผู้นำผู้รู้ทางศาสนาอยู่แต่ไม่ถึงขั้นเป็นพระหรือนักบวชนะคราวนี้และใบโยเซฟเนี่ยเข้ามาประเทศไทยพร้อมกับภรรยาและครอบครัวเมื่อปีพ.ศ. 2536ตอนนั้นอายุประมาณ24ปีอยู่เมืองไทยมา33ปีรู้ข้อกฎหมายไทยรู้ทางเลี่ยงรู้ช่องลอดบทบาทไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรุงเทพแต่ขยายอาณาจักรซาบักเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพที่สุขุมวิท22ภูเก็ตเกาะพะงันเชียงใหม่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือกระจายไปทั่วมีกิจกรรมเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดแค่ศาสนาแต่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่พักศูนย์ชุมชนการจัดเทศกาลรวมถึงการรับบริจาคโยง25บริษัทพี่น้องขณะนี้โยเซฟและใบโยเซฟและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด7คนยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยสัญชาตินะไม่ใช่เชื้อชาตินะสัญชาตินะและในปี2560นี่ผ่านมากี่ปีแล้วพี่น้องได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี2560ในช่วงที่บิ๊กป๊อกคือพลเอกอนุทินเผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บิ๊กป๊อกนี่เขาไม่ค่อยพูดกับนักข่าวนะเขามาในแนวขรึมและดุแต่เขาเป็นพี่น้องสามปอคุณผู้ฟัง ส่วนสมัยนี้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่ะอ๋ออนุเหมือนกันนะอนุทินมาอนุพงษ์มาอนุทินแน่นะอนุเหมือนกันเปิดอาณาจักรแล้วนะคะของยิวว่าแล้วก็ถลกจีวรเลยพี่น้องตามคำขอของพี่ไก่กับคุณตะวันเนี่ยมาตามคำเรียกร้องมาที่ไทยรัฐก่อนเลยไทยรัฐพาดหัวเลยนี่เลยฝากขังนอนคุกสมีโชตเอยึดทรัพย์432ล้านคู่รักโต๊ะกลม โอ้พาดหัวไทยรัฐนี่ได้ใจจริงๆคู่รักโต๊ะกลมปิดปากสนิทจอบค่ะ

ข้ามคืนแจ้ง4ข้อหาตั้งสมผ่านท่าการร้องแทนท่าการร้องนะเอามาแทนก่อนพี่น้องนะเรื่องนี้เนี่ยนะคะศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีก็มีคำสั่งนะไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้ง2คู่รักโต๊ะกลมนี่แหละคุณผู้ฟังเนาะมานี่เมื่อกี้อ่านนะพาดหัวไทยรัฐนะจำไว้ก่อนคุณผู้ฟัง432เรียงจากมากไปน้อยจากนั้นมาต่อนี่ค่ะ Daily News เค้น6ชั่วโมงรวดฝากขังสมีโชติศรีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ432เป็น720แล้วอ่ะตัวเลขมาถัดมาอีก1ฉบับนั่นคือข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องสมีโชติศรีกานอนคุกแต่ต้องแยกกันนอนนะไม่ได้นอนด้วยกันบนโต๊ะยึด720ล้านแชร์เออยู่วัดมานาน20ปีพี่น้องเคยล้มละลายแต่จู่ๆก็รวยขึ้นทั้งเงินสดทองบ้านหลายหลังสอบข้ามคืนยังปฏิเสธยักยอกแจงย้ายโต๊ะกลมอัปมงคลใครเหวไปในโต๊ะกลมเนี่ยเออเขาว่ากันว่ายึดของกลางนะคดีนี้ของกลางจริงๆเนี่ยมันอยู่กลางตัวนะคุณผู้ฟังแล้วจะยึดอีท่าไหนดิฉันสงสัยเดี๋ยวเย็นนี้ค่ำนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะมาถกเรื่องนี้กับดิฉันเนี่ยนะคะเราไม่ได้ลามกจกกระเป็นนะคุณผู้ฟังนะเราต้องถกให้ได้เรื่องจริงว่าเวลาเรามีปืนไปยิงกันใช่ไหมเขาจะยึดของกลางก็คือปืนอันนี้มันเป็นอาวุธกลางตัวเนี่ยทั้งเสียบทั้งแทงเนี่ยถามจริงจะยึดอีท่าไหนพาดหัวต่อเลยจากมติชนหนังสือคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศส่งตัวสมีโชติศรีกาเอนอนคุกตำรวจค้น6จุดยึดสัก720ล้านพบเส้นเงินใบอนุโมทนาเก๋ชี้โอนจากมูลนิธิให้ตัวเองพศแนะบริจาคเข้าบัญชีวัดโอ้โหพศสำนักพุทธนะอย่างนี้อาณาจักรอาณาจักรล้นในดงขมิ้นแรงใดในโลกไม่เท่าแรงโยกของอาตมาสีกาเอก็นิมนต์นะสมีโชติเสียสีสะดือนะขยมโต๊ะกลมสีแดงแบบรวยไม่ไหวเศรษฐกิจก็ร่วมกันยักยอกเงินเช่าวัตถุมงคลและออกใบอนุโมทนาเก๊อมเงินไว้ไปเข้ามูลนิธิหวันโชคเสียหายตอนนี้นี่พุ่งเกินพันล้านคดไปค้นกุฏินอกจากจะพบจีวรสบงสังฆาตินะไอชุดนั้นแหละคุณผู้ฟังที่ถลกยึกยึกอ่ะพบเงินฝากบัญชีธนาคารกว่า290ล้านเงินสดสดอันแน่นคากุฏิอีก138ล้านชนิดเครื่องนักสตังทังทองแท่งทองรูปพรรณอีก 1,000 บาทมูลค่า70ล้านยึดทรัพย์จากบ้านของสีกาเอเงินสด3ล้านทองหนัก90บาทมูลค่า6ล้านยังไม่หมดมีโฉนดที่ดิน2ฉบับมีสมุดบัญชี7เล่มมีสัญญาซื้อขายที่ดินมีใบประกันทองมีสลากออมสินตั้งข้อหาเลยเอาสมีก่อนสมีก็จะโดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนเมียสมีสีกาเอข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบร่วมกันฟอกเงินอัตราโทษนะมาตรา147มาตรา157อันนี้ยาวหน่อย5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่แสนหนึ่งถึง400,000โอ้โหเงินนี่กระจอกมากถัดไปมาตรา60พรบฟอกเงินจำคุก1ปีถึง10ปีปรับก็20,000ถึง200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนี่ไงเห็นไหมมันไม่ได้อมเงินอย่างเดียวคุณวิชาญบอกมีอมอย่างอื่นด้วยนะพี่คุณวิสูตรบอกเหนือดวงก็สีกานี่แหละน้องแหม่มเราไปบวชกันไหมพี่ปะไม่เอาดิฉันเป็นคนดีปัทมเอ้ยนี่ต่อด้วยข่าวนี้สุดยอดนายกรัฐมนตรีไทยนายอนุทินชาญวีรกูลถามตรงตอบตรงบอกว่า

0: ลวงพ่อโชคมันก็เวิร์กนะหลังจากมีภาพเนี่ยนะคะว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนิมนต์ไปขึ้นคอบูชาแต่โบราณนานมาพี่น้องจ๋าภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกคนเหล่านี้หากเข้าบ้านใครพิธีอันเป็นมงคลจะกลับกลายเป็นอวมงคลทันทีเป็นการเชิญเสนียดจันไรใหญ่เข้าบ้านเกิดความพินาศอย่างใหญ่หลวงหนักยิ่งกว่าอุบาทหนักยิ่งกว่าธรณีสารจนมิอาจประเมินได้หากภิกษุนั้นเป็นผู้มีลามกประพฤติชั่วผลที่เกิดขึ้นให้ทายกและทายิกาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนำความชิบหายอับปรีมาสู่เผาผลาญให้พินาศย่อยยับให้ผลตรงกันข้ามกับสังฆกุลไอ้ยะอ่านไปดิฉันก็เหนื่อยแทนนายกรัฐมนตรีนี่เป็นแต่โบราณนานมาเขาว่ากันแบบนี้โอ้โหอ่านต่อส่วนการประกอบพิธีนะนะโมโตเตคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมที่เขามีแบบสายโยงเยงโยงเยงอ่ะปลุกเสกวัตถุมงคลหากมีผู้ทุศีลร่วมพิธีผลของพิธีอันเป็นมงคลจะกลายเป็นอวมงคลมหาอัปปีจังไรเช่นเดียวกับโครงโลกนิตที่ว่าปาร้าพันห่อด้วยใบคาใบคาก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งมันจะหอมไปได้ยังไงก็มันเป็นปลาร้าที่มันเอามาพันใบคาใบคาก็เหม็นปลาข้าวปลาค่ะคลุ้งคนอัปรีย่อมเป็นกระแสฉุดลากให้เสื่อมตกต่ำอันนี้นะพี่น้องนะไม่ใช่ดีฉันพูดพี่แหม่มรุ่นเหนือดวงมีราคาไหมครับคุณวิชานถามมาคืออย่างนี้คือก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้มันมีเซียนพระแม่ดิฉันนี่รู้เลยวงการเซียนพระเนี่ยดิฉันก็อยู่ตรงนี้แหละรู้จักก็หลายคนอยู่ไม่ใช่ไม่รู้จักเขาเอาเนี่ยไอ้เนื้อดวงเนี่ยออกมาขายเนื้อดวงเนี่ยความจริงนี่มันอยู่ที่รุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะราคาไม่เท่ากันรุ่นที่เป็นทองคำก็หลักล้านอะรุ่นด้อยๆลงมาก็หลักแสนแหละ
1: ก่อนเกิดเหตุขายกันหลักหมื่น
0: โอ้โหต้องคุบกันตูมตามเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ไอ้คนซื้อตอนนี้หักขาขึ้นมาพับบนหน้าแข้งแล้วอะหนักหนาประมาณนั้น เวลาเขาทำแบบนี้เนี่ยนะอ่ะดิฉันก็รู้อีกอะเขาจะทำอย่างนี้เขาจะหาพระก่อนอันดับแรก บางทีพระก็มาหาเซียนพระนะไม่ได้รับอัดพระแต่เขาจะร่วมมือกันเขาจะผลิตออกมานะสมมติว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นทองคำเนี้ยผลิตมาแค่9องค์999องค์จากนั้นนะเก็บ9องค์ไว้ก็จะปล่อยไอ้ตัวล่างๆลงมาให้พี่น้องประชาชนจากนั้นก็เอาอินฟูเข้าไปเอาดาราเข้าไปนะไปถึงก็นะคนพวกนี้ก็จะรับตังค์นะจากเซียนพระหรือจากพระอันนี้ไม่ทราบได้จากนั้นก็ปั่นราคาปั่นพอปั่นได้ที่แล้วใช่มั้ยราคามันก็จะขึ้นพอราคามันขึ้นนี่นะคุณผู้ฟังนะไอ้ตัวแผงๆมันก็จะหลุดออกมาอยู่บนคอของผู้มีอำนาจวาสนาว่ากันแบบดิฉันนี่ช่างรู้จริงๆเรื่องเซียนพระเนี่ยแต่ดิฉันไม่ได้เป็นเซียนพระนะแต่ดิฉันศึกษาดิฉันมีพวกรู้จักกันมาตั้งแต่ดิฉันอายุเท่าไหร่ล่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณรู้ฟังรู้จักตั้งแต่ไอ้เซียนพระคนนั้นนะอายุประมาณสัก20 30ปีอ่ะแล้วตอนนี้รวยคิดแต่คิดแทนอ่ะแต่เขาไม่ได้รวยจากการเป็นเซียนพระเขามีนายเขาทำธุรกิจเขาก็มีหน้าที่ฟอก เป็นแบบนี้พี่น้องโอ้ยต่อเลยเพราะฉะนั้นจึงตักเตือนพี่น้องประชาชนที่เคารพและที่รักของดิฉันทุกท่านว่าคุณศรีสาครจันทมาศบอกพี่แหม่มพี่นี่มันรู้จริงนะโอ้ไม่ได้เลยเรื่องนี้ดิฉันถนัดนะว่าจะพกจะห้อยเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยหากบรรจุกระแสจิตด้วยคนที่มันอัปปีจังไรเนี่ยก็คือ

0: ราห้อยเราแขวนเราพกวัตถุอวมงคลซึ่งจะนำสู่ความพินาศใหญ่หลวงที่จะบังเกิดมีตอนนี้ไวรัลมากันเต็มเลยคุณผู้ฟังไถฟีดนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเจอคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องไปดูก็มีรุ่นนะรุ่นตอกบนโต๊ะรุ่นเหนือโต๊ะโชติรุ่นเหนือโต๊ะโชดเสพสีกาเออมีรุ่นแปลกๆนะรุ่นอภินิหารขาโต๊ะกลางอันรุ่นโชคขยันซอยขยันเสียบอันมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นโชดเจริญพวงอันมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นพระธรรมบนโต๊ะเออวะเออรุ่นนี้น่าสนใจแม่มันโจ๊ะพรึมพรึมโจ๊ะพรึมพรึมจริงๆพี่น้องเปิดไปกินตับแต่เขาไม่ได้กินตับเขากินอย่างอื่นพี่น้อง
1: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่

ถึงช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่มาก่อนเลยนะคะนั่นคือ bbc.com แล้วก็ Bloomberg Reuters ด้วยนะคะเพราะช่วงนี้จะต้องหาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะอ๋อรวมอีกที่หนึ่งนะคะนั่นคือสำนักข่าว Channel News Asia แล้วก็นิเกอีเอเชียด้วยนะคะเสาร์ที่แล้วช่วงท้ายรายการเนี่ยได้นำเสนอข่าวการโยกย้ายความมั่งคั่งมหึมาของธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ที่ขนทอง86ตันจากสหรัฐ 31.1% แล้วก็จากแคนาดาเนี่ย 19.7% เนี่ยหลบเข้ามาพักไว้ที่กรุงลอนดอนเนื่องจากผวาเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เดือดนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับสภาพคล่องกับวิกฤตโลก

กที่จะเกิดขึ้นเสาร์นี้นะคะก็จะนำเสนอเทคนิคการขนทองข้ามทวีปที่แผนการเนี่ยสุดใจแยบยลสับขาหลอกด้วยการขนทองบางส่วนนะต้องบอกว่าบางส่วน

ธีเทขายทองรถใหญ่ในนิวยอร์กแล้วก็นำเงินสดค่ะมาซื้อทองมาตรฐานเดียวกันกับคืนไว้ที่ลอนดอนทำไมต้องเป็นลอนดอนนะคำตอบอยู่ที่ว่าลอนดอนเนี่ยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายทองที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกการฝากทองไว้กับธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยนะคะมากถึง 32.1% เนี่ยทำให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเปลี่ยนทองเป็นเงินสดแล้วก็สามารถนะคะเปลี่ยนอีกทีนึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างทันทีทันควันเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามสรุปจบค่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยกอดทองสำรองรวมกว่า 612.4 ตันมูลค่ามหาศาล 7.22 หมื่นล้านยูโรการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการจัดทัพเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดการมีสินทรัพย์ที่ซื้อง่ายขายคล่องอย่างทองคำคือสุดยอดกลยุทธ์เอาตัวรอดแล้วแล้วที่ฉันก็ถามต่อว่าแผนการทางการเงินของคุณเนี่ยจัดทัพรับมือความเสี่ยงไว้แล้วบ้างหรือยังนะคะถามว่าเอ้ยทำไมคิดแบบนี้คืออย่างนี้นิเกอีเอเชียเนี่ยเขาวิเคราะห์1ปีของรัฐบาลชุดนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าเป้าหมายคะแนนนิยมที่ลดหวบหาบรวมถึงการมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการหัวสวการสอบข้าราชการใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนจากจีนเพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตช้าและล้าหลังเนี่ยก้าวขึ้นสู่อุตสาหกรรมชั้นสูงนั่นคือเซมิคอนดักเตอร์เมื่อดูเข้าไปในรายละเอียดก็จะพบว่าแม้เม็ดเงินเนี่ยนะคะจากจีนเนี่ยมันจะน่าสนใจแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นนี่คือนิเกอีเอเชียนะเขารายงานแบบนี้เขาก็บอกว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนน่ะรวมถึงการลงทุนจากจีนน่ะมันก็น่าสนใจสำหรับรัฐบาลในเวลานี้แล้วก็อาจจะมีการทอดทิ้งญี่ปุ่นซึ่งนะคะเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยโอ้โหหลาย10ปีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเราก็เป็นพลเมืองไทยตัวเล็กตัวน้อยนะไม่มีอิทธิพลกับการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งตอนนี้นะเขาขยับขับเคลื่อนในบางเรื่องแล้วเช่นกันนะคะก็โดนคัดค้านโดนโอ้ยสารพัดแหละคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปนั่นเป็นเรื่องทางการเมืองส่วนการบ้านการมุ้งของไทยบ้านใครบ้านมันค่ะพี่น้องขา

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: รอกน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการ

แล้วพี่น้องคะเป็นช่วงของอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าความสำเร็จแบบเราเนี่ยแหละค่ะคือความสำเร็จที่ดีที่สุดแล้วเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราลงมือทำอย่างเต็มที่ที่สุดของชีวิตที่พึงจะทำได้เพราะฉะนั้นจงภูมิใจในความสำเร็จแบบของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอื่นนะคะสงพรด้วยคาถาหลวงปู่ทวดขอทุกท่านปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอินติภควาทุกท่านนะคะมีความสุขทั้งกายใจมีความสวยงามในแบบของตนนะคะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานนะคะอิอิขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตตามัตติยะสวัสดีค่ะ